0: พื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับและก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อการขยับขยื่นและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย ถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการ

0: งานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิ

0: แต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลย
1: มาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับ
0: เรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายไอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งนึงหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว
1: ้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
2: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินบนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
3: และที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ
2: ้คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: มะเร็งทุกๆอย่างอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องยีนของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้าเราดูแล้วในเรื่องของบทบาทของอาหารเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ
2: ่มะเร็งลำไส้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าตกใจจึงเป็นที่มาของการศึกษาผักไทยในอาหารของสถาบันโภชนาการเพื่อที่จะค้นหาสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส
1: ้สาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยต้องมาสกรีนก่อนมันมีพืชสมุนไพรตัวไหนสามารถที่จะลดเขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบนะคะเราก็เจอว่าอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมะรุมก็คือใช้โดสหรือขนาดที่น้อยแต่สามารถที่จะลดการอักเสบได้สุด
2: ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการใช้มะรุมในสัตว์ทดลองโดยจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3กลุ่ม
1: กลุ่มแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มะรุมด้วยก็คือได้อาหารตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุมแบบลบนะคะเป็น negative control แล้วก็ส่วนกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมบวกก็คือเป็นหนูกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็จะได้รับอาหารปกติโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมะรุมนะคะแต่จะได้รับสารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้ในระยะเวลาที่เราทำการศึกษาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งได
2: ้กลุ่มที่1จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมทั้ง2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมแบบลบเมื่อระยะเวลาผ่านไป20สัปดาห์จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มควบคุมแบบบวกเมื่อได้รับสารก่อมะเร็ง2ชนิดภายใน20สัปดาห์จะมีอาการอักเสบหรือเป็นมะเร็งลำไส้จริงตามที่กำหนดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทดลองในสัตว์ทดลอง

0: นะคะโดยที่มาของขนาดเนี่ยเราก็เทียบเคียงกับปริมาณการบริโภคของคนไทยด้วยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็มาเทียบเคียงกับไปในสัตว์ทดลองนะคะเราผสมไปในหนูแต่ละกลุ่มเนี่ยให้แตกต่างกันประมาณ2เท่าผสมในอาหารอยู่ที่ 6% นะคะ 3% แล้วก็ 1.5%
1: กลุ่มที่2นี้จะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น6กลุ่มย่อยๆกลุ่ม3 4และ5จะเป็นสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมที่ต่างกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่ในสัตว์ทดลองกลุ่มที่6 7และ8จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มก่อน2สัปดาห์และจึงมีการให้สารก่อมะเร็งหลังจากนั้นก็ให้อาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มต่อไปอีก3สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นอาหารปกติจนครบ20สัปดาห์ในการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงการรักษา
0: ผลในเชิงรักษาหรือบรรเทาสภาพของมะเร็งเนี่ยเพราะนั้นหนูต้องถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้หนูเนี่ยได้รับฝักมะรุมต้มที่ที่3ขนาดหนู3กลุ่ม3ขนาดเนี่ยนะคะ
1: การศึกษาในกลุ่มนี้สัตว์ทดลองกลุ่มที่9 10และ11จะมีการถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันไปอีก15สัปดาห์แต่ในกลุ่มที่12 13และ14จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแต่จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันอีก15สัปดาห์เช่นกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
0: เราก็เจอว่าในหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสารก่อมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอย่างในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็เอาหนูที่ได้รับอาหารผสมฝักมะรุมต้มเนี่ยทั้ง3ขนาดเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวกที่ได้รับสารก่อมะเร็งเราเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มไม่ว่าจะโดสต่ำหรือโดสสูงเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งนะคะหรือตัวพยาธิสภาพของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยโดสที่สูงเนี่ยจะให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าในโดสที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับฝักมะรุมต้มอันนี้ผลในเชิงป้องกันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราให้หนูได้รับฝักมะรุมต้มหลังจากที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งแล้วเราก็พบว่าจำนวนก้อนมะเร็งอะค่ะก็ลดลงเหมือนกันแต่เราพบว่าที่โดสต่ำกว่ากับให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งได้ดีกว่าโดสที่สูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลมันจะตรงกันข้ามระหว่างเชิงป้องกันกับในเชิงรักษาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทบทวนว่าการศึกษาในลักษณะของมะเร็งลำไส้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเราก็เจอค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆการใช้โดสที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งมันพบว่าไม่ได้ลดภาวะพยาธิสภาพที่ดีขึ้นได้ดีเท่ากับที่โดสต่ำ

เนื่องจากเราเจอว่าโดสที่ต่ำเนี่ยมันดีกว่าโดสที่สูงถูกไหมคะเพราะนั้นการบริโภคในรูปของอาหารเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโดสมันจะไม่ได้สูงมากเพราะมันถูกจำกัดด้วยปริมาณที่เราก็คงอิ่มซะก่อนแต่ถ้าเราไปทานเป็นแคปซูลเอามาใส่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราได้ขนาดที่สูงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่าที่โดสต่ำเพราะนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกับเป็นการบริโภคที่อยู่ในรูปของอาหารให้เอามะรุมเนี่ยมาอยู่ในเมนูอาหารซึ่งมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ก่อนเรารู้จักกันแต่แกงส้มมะรุมอาจจะต้องมีการครีเอทเมนูอะไรที่ทำให้ฝักมะรุมเนี่ยมันมาอยู่ในอาหารที่หลากหลายเมนูมากขึ้นนะคะเพราะมีเหมือนกันมีคนเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปทำเป็นยำเอามะรุมไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มีเมนูอะไรที่มันหลากหลายเมนูอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะที่มันเริ่มจะหายหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่มันมีศักยภาพที่ดีในเชิงสุขภาพแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาหรือเอาข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยไปรองรับนะคะแทนที่หลายๆคนเนี่ยจะไปตื่นเต้นกับพืชผักอะไรของต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูเนี่ยพืชผักสมุนไพรในประเทศไทยมีศักยภาพในเชิงป้องกันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้

0: ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
1: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
3: อ๊ะนี่แน่
4: จักรจี้ไหมจักรจี้ไหม
5: นี่
4: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
1: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
6: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
6: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
4: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
4: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆ
8: เย้
4: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
6: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
6: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
4: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้สำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
9: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
9: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าคะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
9: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุซาลานเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะ ท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
4: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
9: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
4: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
9: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
1: ้ฮะเจ้าบ้าน
4: ช่วยข้าด้วย
0: ในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
6: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
9: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
6: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
2: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นก็อดมัชรูมเหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1เราเรียกว่าโพลิซัคคารายจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์บินอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้น
1: ถึงแม้ว่าเห็ดลิ้นจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดลิ้นจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยสถาบันการแพทย์ไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในระดับพรีคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งวิเคราะห์หาสารสำคัญตามส่วนต่างๆของเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือสู่การใช้ประโยชน์จริง
0: งานวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันเนี่ยนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดลิ้นจือกับกลุ่มที่รับเห็ดลิ้นจือซึ่งงานการทดลองนี่ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู
1: ่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1 MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือ
0: เราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะฮะสายพันธุ์ไหนจะมีสาร

0: ำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลีสักไลด์เยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2 เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลีสักไลด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
1: นอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือ
0: ในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วัน100วัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120วันเนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ
1: การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไร
0: ทั้งฟูติบอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟูติบอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระเทาะเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคตินสองชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะ
1: ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
0: มีเปเปอร์อยู่เปเปอร์หนึ่งนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะเพียงจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเห็ดลิ้นจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับหนึ่ง

0: ไบโอโอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
1: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
2: จริงครับ
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
1: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
2: โอ้ยทำไมเหรอครับ
1: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
2: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
1: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับ

0: การที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
1: อยู่ในกระเพาะครับ
0: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
1: ห้ามกินน้ำเย็น
0: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างนี้
1: ใช่ครับผม
0: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
1: จริงครับเพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย
0: ตอบว่าจริงนะครับ
1: จริง
0: ครับคำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
1: ดี
0: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอนะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
1: ทำไมล่ะครับ
0: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลย
1: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
0: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
1: แสดงว่าไอที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
0: ไม่ช่วยครับ
1: มีแต่ความอร่อยครับ
0: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
1: จริงครับ
0: โอ้มั่นใจนะฮะ
1: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
0: ผิดครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
1: เสียใจครับ
0: ครับไม่เป็นไรนะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อีกครับ
0: ครับเพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหนสมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
1: แสดงว่าน้องเหนือก็เล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
1: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นนี่ไหนก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสือ

ถืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยน่ะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีทางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจาก

0: อาการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
1: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
0: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
1: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
1: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
2: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
2: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้แค่แบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
0: ะ
5: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
2: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
2: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: คีพะเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
6: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
7: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
5: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
7: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
6: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
8: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
9: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
8: คุณพ่อ
9: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้น

0: ใจเลยล่ะเดี๋ยวอ่ะพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดทีเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้ชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมนะครับวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังทำอะไรบ้างใครจะตอบทำความดีแล้วหรือยังเชฟทำอะไรลูกเด็กปลายทางทำความดีแล้วหรือยังวันนี้ทำอะไรบ้าง
1: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะครับที่ไหน
1: ที่โรงเรียนครับ
0: แล้วขยะมันอยู่ในลักษณะยังไง
1: เป็นใบไม้ครับ
0: ใบไม้นี่เรียกว่าขยะไหม
1: เป็นครับ
0: เป็นถ้ามันอยู่ที่ต่างๆที่มันไม่ใช่ที่ที่มันควรจะอยู่ใช่ไหมก็ช่วยเก็บได้แล้วเก็บไปใส่ไว้ที่ไหน
1: ถังขยะครับ
0: โอเคครับใครทำความดีแล้วบ้างวันนี้ไหมลูกออโต้อันนี้ออโต้ทำอะไรเด็กๆไปทางทำอะไรลูกความดีของเราในวันนี้หนูทำอะไรลูก
2: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะเหมือนกันขยะของหนูคืออะไร
2: เปลือกขนมครับ
0: ที่ไหนครับ
2: โรงอาหารครับ
0: แล้วมันตกอยู่ในแบบไหนลักษณะแบบไหนทำไมหนูคิดว่ามันคือขยะ
2: มันตกอยู่กลางถนนครับ
0: กลางถนนกลางไหนถนนหรือกลางทางที่ว่าเราจะเดินใช่ไหมเพื่อนหมายถึงทางแล้วยังไงต่อลูกเก็บไปทิ้งไว้ที่ไหน
2: ถังขยะครับ
0: โอเคครับคนอื่นแล้วลูกนอกจากเก็บขยะแล้วมีใครทำความดีอย่างอื่นไหมมีใครช่วยเหลือเพื่อนแล้วหรือยังวันนี้แบ่งปันอะไรให้เพื่อนไหมพูดจาไพเราะแล้วหรือยังการพูดจาไพเราะหรือการทำความดีง่ายๆแค่นี้การให้เพื่อนยืมของก็ถือว่าเป็นความดีพื้นฐานแล้วใช่ไหมดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนรักษาความดีแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าสังคมของเราต้องการคนดีหรือคนไม่ดีคนดีหรือคนไม่ดีลูกคนดีถ้าคนดีเยอะๆประเทศของเราจะมีความสุขไหมลูกมีความสุขแน่นอนอยากอยู่ในประเทศที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขใครตอบว่าไม่มีสรุปอยากอยู่ในประเทศที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขมีความสุขดังนั้นก็ต้องเคารพและรักษากฎกติกาและเป็นคนดีของสังคมนั่นเองแต่วันนี้มีสิ่งที่คุณครูอยากให้เด็กภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของการเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยก็คือวันนี้หน่วยการเรียนรู้ของเราหน่วยใหม่ชื่อว่าอะไรลูกภาคภูมิใจแน่นอนนอกจากจะภูมิใจที่เราเป็นคนดีแล้วภูมิใจที่เราสามารถเป็นคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วเราก็ต้องภาคภูมิใจในภาษาของเราด้วยและนอกจากภาษาไทยมาตรฐานเราก็ยังมีภาษาถิ่นใครรู้จักภาษาถิ่นบ้างคืออะไรพุจีนะฮะภาษาถิ่นคืออะไรลูกเด็กไปทางรู้ไหมภาษาถิ่นคืออะไร
1: ภาษาแต่ละถิ่นที่ใช้พูดค่ะ
0: เช่นที่ไหนบ้างถิ่นไหนบ้าง
1: ภาษาถิ่นของภาคอีสานค่ะ
0: ภาษาถิ่นที่ภาคอีสานคนอื่นได้ถิ่นอื่นอีกบ้างไหมลูกเด็กไปทางนาวาได้ภาคอะไรเพื่อนบอกมีภาษาถิ่นภาคอีสาน
3: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้ครับข้าวหอมภาคอะไรจ๊ะ
1: ภาคเหนือค่ะ
0: ภาคเหนือค่ะแล้วภาคอะไรอีกภาคนึงภาคกลางนั่นเองเดี๋ยวหน่วยนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นวันนี้เรื่องที่เราจะต้องเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับในหนังสือภาษาภาษีหน้าที่99ก็คือเรื่องของอะไรลูกภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่1แต่ก่อนอื่นเด็กๆกลับไปอ่านแล้วและเปิดหนังสืออ่านแล้ว

0: จากภาพนี้ลูกดูสิจากภาพนี้มีภาพอะไรบ้างใครจะอธิบายให้คุณครูกันฟังได้บ้างว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรอ่ะเมทันลูกเมทันเดินมาหน้าห้องเลยแล้วก็มาชี้ด้วยว่ามันหมายถึงภาพอะไรอ่ะเดินมาจ้าเดี๋ยวเมทันจะบอกให้ฟังคนอื่นก็คิดตามนะว่ามันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆไปทางด้วยนะลูกชี้ให้เพื่อนดูด้วยพูดไปด้วยเลยลูกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรจ๊ะ
1: วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ
0: จ้าแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เราจินตนาการไว
1: ้ช่วยกันจัดกิจกรรมก่อนที่จะวันภาษาไทยก็ค่ะ
0: แล้วใครช่วยกันลูก
1: เด็กๆค่ะ
0: เด็กๆคนนี้คิดว่าเป็นอะไรเป็นคนแน่นอนใช่เป็นคนเป็นคนทำไมลูกเขาต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานที่ที่นี
1: ้ที่โรงเรียน
0: ค่ะโรงเรียนแล้วแสดงว่าเด็กๆ เหล่านี้คือน่าจะเป็นอะไร
1: เป็นคนช่วยจิตอาสา
0: เป็นคนแต่คนคนนี้คือใครคือ
1: นักเรียน
0: นักเรียนแล้วเขาทำอะไรบ้างลูกไหนลองสีเพื่อนฟังสีอันนี้นอกจากป้ายวันภาษาไทยแล้วตรงนี้เขาทำอะไรเนี่ยเขามีคำว่าอะไรด้วยลูกตรงนี้คือคำว่าอะไรเห็นไหมคำว่าอะไรลูกอ่านว่า
1: ส
0: มสับสับอะไร
1: สับควรรู้
0: สับควรรู้แล้วตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรลูก
1: สุ
0: สุอะไร
1: สุ
0: สุภา
1: สิทธิ์ไทย
0: สุภาสิทธิ์ไทยแน่นอนผมให้กับเมทันหน่อยจ้าขอบใจนะจ้าเมทันบอกแล้วว่าเรื่องราวนี้ต้องเกิดที่ไหนโรงเรียนและนักเรียนเหล่านี้กำลังทำอะไรช่วยกันจัดงานอะไรบางอย่างซึ่งงานนี้คิดว่าเป็นงานอะไรลูกวันภาษาไทยแห่งชาติแน่นอนเด็กๆได้ตอบไปแล้วนะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเด็กๆปลายทางคงจะคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแบบนี้และคำถามที่สองคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้มาจากเรื่องอะไรชัดมากเลยเรื่องอะไรตอบพร้อมกันอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าชั้นอะไรป.3ใช่ไหมอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่8นั่นเองตามนี้ดังนั้นวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้เริ่มต้นในการหาความหมายของคำก่อนโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกวิธีการหาความหมายของคำได้2เขียนและบอกความหมายของคำที่เราหาได้และ3อ่านคำจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราได้รวมถึงต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองเอาละเด็กๆเคยอ่านแล้วใช่ไหมใครกลับไปอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาล่วงหน้าบ้างเด็กๆไปทางและต้นทางยกมือให้ครูกันดูหน่อยลูกว้าวต้นทางก็มีแต่ก็ยังมีไม่มากแต่ปลายทางหวังว่าทุกคนคงจะกลับไปอ่านมาแล้วเอามือลงเยี่ยมมากถ้าอ่านมาแล้วแน่นอนเรื่องราวนี้เกี่ยวกับใครบ้างเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมตัวละครในเรื่องมีใครบ้างณโรงเรียนของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่ออะไรน้ำผึ้งเชฟตอบถูกน้ำผึ้งและน้ำผึ้งก็ชวนเพื่อนๆไปทำอะไรจัดกิจกรรมวันภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็เพื่อนของเขาเพื่อนของเธอมีชื่อว่าอะไรบ้างนาวามีชื่อว่าอะไรบ้าง
2: โอครับ
0: มีโอครับแล้วมีใครอีกใครช่วยนาวาหน่อยเร็วมีโอครับคนหนึ่งแล้วมีใครอีกเด็กปลายทางลูกช่วยเพื่อนหน่อยมีน้ำผึ้งแล้วหนึ่งมีโอแล้วสองมีใครอีกมีใครนะมีใครนะมีใครนะใครกลับไปอ่านมาแล้วลูกจำได้ไหมมีเป้งมีใครอีกมีตู่ใช่เปล่าตู่กับโอเนี่ยเขาไปแข่งภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็มีแก้วตานั่งลงลูกนาวาเยี่ยมมากเด็กไปทางก็น่าจะตอบได้ว่าเรื่องราวก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวสนุกสนานมากด้วยดังนั้นลองกลับไปอ่านก่อนที่เราจะต้องมาอ่านในชั่วโมงถัดไปแต่วันนี้เนื้อหาของเรามีบางคำที่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ความหมายก็ให้ทำอย่างไรลูกวันนี้ให้วงกลมคำที่เราไม่รู้ความหมายหรือที่เราสนใจเช่นคุณครูกันวงกลมคำว่ารัฐบาลคำนี้อ่านว่าอะไร1 2 3ช่วยกันการอะไรการโต้วาทีมันแปลว่าอะไรลูกการโต้วาทีถ้าไม่รู้ต้องหาความหมายแน่นอน3คำประพันธ์ สมมตินะอันนี้4ป้ายนิเทศ5คําว่าหน้าอะไรหน้ามุ่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรใช่ไหมเราเคยทำแล้วดังนั้นเด็กๆต้องเปิดภาษาภาษิตหน้าที่99เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราแล้วก็หาคำศัพท์5คำหรือมากกว่า5คำก็ได้โดยที่เด็กๆวงกลมเสร็จแล้วนำไปทำแผนผังความคิดคำน่ารู้เหมือนกับที่เราเคยทำมาก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปทางเริ่มต้นทางลงมือหาความหมายและทำงานได้เลยจ้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หวังว่าเวลาของเรามีเยอะมากและเด็กๆหลายคนอาจจะทำเสร็จแล้วใช่ไหมดังนั้นคุณครูจะขออนุญาตให้เด็กต้นทางได้นำเสนองานของนักเรียนต้นทางและเด็กปลายทางก็ดูหน่อยว่าเพื่อนของเราทำสวยกว่าเราไหมนะหรือว่าขี้เหร่กว่าเรานะอ่ะมาดูซิใครพร้อม ที่จะเป็นอาสาสมัครนำเสนองานให้เพื่อนจ๊ะเริ่มต้นจากสุภาพสตรีก่อนนะให้ผู้หญิงก่อนจ้าปีนทำอย่างไรลูกเพื่อนมานำเสนองานแรกของผู้ฟังแน่นอนแนะนำตัวเองเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เฉชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: พูดใหม่ลูกเอาให้เสียงดังฟังชัดเรามั่นใจในการพูดมาแล้ว1 2 3
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เฉชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: หนูได้คําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวโชว์งานก่อนนี่นะของปิ่นแบบนี้ปิ่นได้คําว่าอะไรบ้างอ่านท่านี้เลย
1: การโต้วาที
0: หนูเขียนตรงกลางว่าอะไรลูก
1: คำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: คำที่หนึ่ง
1: การโต้วาทีหมายถึงการแสดงคารมคำศัพท์หมายถึงคำยากที่จะแปลชั่วครู่หมายถึงระยะสั้นๆรัฐบาลหมายถึงองค์การปกครองบ้านเมืองโรงเรียนหมายถึงสถานศึกษา
0: แล้วทำอย่างไรเสร็จแล้ว
1: ขอบคุณ
0: ค่ะเรียนผู้ฟังต้องทำอย่างไรลูกเพื่อนำเสนอเสร็จปรบมือถูกต้องอ่ะยืนโชว์งานไว้ทางด้านขวามือก่อนจ้ารอไว้คนที่สองอ่ะเชฟแนะนำตัวเองครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริลักษณ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: นี่ไงของเชฟนะลูกนี่นะสวยงามเชฟนำเสนอครับ
2: ลงคำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโรงเรียนเป็นที่หาความรู้รัฐบาลองค์การปกครองบ้านเมืองหน้ามุ่ยอาการที่ยิ้มไม่ออกคำประพันธ์คือการแต่งเรื่องพจนานุกรมคือหนังสือสำหรับหาคำป้ายนิเทศคือป้ายที่แสดงคำแสดงครับ
0: มาให้ผู้ฟังทำอย่างไรนะเด็กไปทางด้วยนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้าไปยืนกับปิ่นไว้คนสุดท้ายขอเป็นสเนลครับนี่ทำตัวเองด้านหน้าเลยนะพร้อม
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
0: ของสเนลนี่งานของเพื่อนนะลูกเห็นไหมโอเคนำเสนอ
3: คำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: เราเรือให้ชัดนะเรื่องเราต่อไปคำแรก
3: รัฐบาลหมายถึงองค์การปกครองบ้านเมือง
0: ปกครองบ้านเมืองต่อไป
3: หน้ามุ้ยอาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจป้ายนิเทศคำแสดงคำประพันธ์แต่งการโต้วาทีแสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
0: รบมือจ้าเรียบร้อยปรบมือเพื่อน3คนนี้เลยนะยอดเยี่ยมเก่งมากดังนั้นแน่นอนเสร็จแล้วมา3คนนี้นี่งานของเพื่อนโชว์หน่อยเร็วนี่นะนี่คือตัวอย่างและมีอีกหลายๆคนเด็กๆไปทางก็หวังว่าจะทำได้ดีมากกว่านี้นะครับหรือว่าดีเท่าๆนี้เลยปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยจ้ายอดเยี่ยมนั่งที่ได้ครับขอบคุณมากและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือบทอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเพราะชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนักเรียนปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนนักเรียนต้องการความรู้

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับวิตามินขาวและผมบิ๊กพีมครับ
1: ผมสมอลซุปครับ
0: เชียร์ลุ้นกันไปอยากสนุกสนานกับมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปิดการแข่งขันแล้วนะครับตลอดระยะเวลาการแข่งขันเราได้เห็นข่าวคราวของนักกีฬาซึ่งเป็นที่สนใจจับตามองตามสื่อต่างๆครับมีการรักษาสถิติแล้วก็มีการทำลายสถิติหลายต่อหลายครั้งครับ
0: พี่ซุปของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปคอยติดขอบสนามเลยดีไหมครับเชิญพ่อเลยครับไปเลยครับไปเลยครับบ๊ายบายครับเริ่มต้นได้ที่ข่าวแรกครับไมเคิลเฟลยอดนักว่ายน้ำอเมริกันทำลายสถิติคว้าเหรียญทองมามากที่สุดในโอลิมปิก
1: อยากทราบเหลือเกินครับว่าคุณไมเคิลเฟลครับอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะมาอย่างมากมายครับ
2: แล้วก็ซ้อมครับเพราะการซ้อมจะทำให้สมองของเราสร้างความจำเพื่ออย่างช้าๆจะทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติครับนอกจากการซ้อมนั้นนะครับผมยังต้องพัฒนาร่างกายด้วยการเล่นกีฬาอื่นควบคู่ไปด้วย
1: เช่น
2: ยกน้ำหนักครับเพื่อพัฒนาแขนไหล่แล้วก็หน้าอกครับ
1: เข้าใจแล้วครับดังนั้นนะครับหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามทีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นซ้อมและฝึกฝนอยู่เสมอนะครับรับรองได้ว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับ
0: ต่อกันด้วยข่าวที่2การก่อสร้างอุทยาโอลิมปิกภายใต้คอนเซปต์โอลิมปิกแบบยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลดการแพร่ก๊าซคาร์บอน
1: ใช่แล้วครับก๊าซคาร์บอนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ
0: ข่าวต่อมาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีของชาวไทยทั้งประเทศเมื่อพี่แต้วพิมศิริศิริแก้วนักยกน้ำหนักหญิงฮีโร่เหรียญเงินเหรียญแรกของไทยเขาบอกผู้สืบข่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจครับ
1: ในสนามแข่งขันนักกีฬาต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันไม่ว่าจะมาจากผู้แข่งขันโค้ชเมื่อจิตใจเกิดความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง
2: ทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงเชียร์และกำลังใจที่พวกเรากองเชียร์ส่งไปให้นั้นสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ในร่างกายและทำให้หัวใจและสมองผ่อนคลายมีกำลังใจในการต่อสู้และอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุด
1: ในสนามกีฬานะครับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นคนที่12ของทีมที่คอยส่งเสียงเชียร์เป็นพลังใจให้นักกีฬาเราเกิดแรงฮึดเพิ่มเป็นพลังใจจากเสียงเชียร์อันดังกระหึ่มนั่นเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด
0: ์ข่าวต่อมาเป็นข่าวของนักกีฬาคุ้งแหลนเลลีนฟังโกให้สัมภาษณ์ว่าแพ้ชนะไม่สำคัญโอลิมปิกคือเหรียญของฉันแล้วเราจะไป

0: เหรียญทองมาคล้องคอแต่ก็ได้เหรียญรางวัลแห่งน้ำตาและมิตรภาพมาคล้องใจครับ
1: โอ้โหคนบาดใจจริงครับ
2: ข่าวสุดท้ายก่อนปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012เกาะขอบห่วงได้รวบรวมภาพแห่งมิตรภาพและความประทับใจจากการแข่งขันครั้งนี้มาให้ชื่นชมกัน
3: ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราครับพรุ่งนี้นักกีฬาทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านสนามกีฬาก็จะว่างเปล่าคงเหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างกันและกัน
0: ซึ่งหมายถึงมิตรภาพของ205ประเทศที่ผูกพันกันด้วยกีฬาพละกำลังแรงกายแล้วก็แรงใจไม่มีการแบ่งเชื้อชาติภาษาศาสนาและชนชั้น
3: ถูกต้องนะครับในสนามกีฬาเรามีคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ศัตรูกันมีความภูมิใจที่มากกว่าแค่เพียงขึ้นรับเหรียญรางวัลมีมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชัยชนะทั้งมวลครับ
2: ไม่ว่าเราจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือนักเรียน
0: ถ้าเราเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เช่นกันครับ
3: พบกับเกาะขอบห่วงโอลิมปิกได้ใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าส่วนวิตามินข่าวเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับติดชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางในห้องเรียนด้วยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับทิชปามกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้นะครับเช่นเคยเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเด็กๆยังจำได้ไหมครับนักเรียนปลายทางยังจำได้ใช่ไหมครับเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยครับ What do you see in this picture student What do you see in this picture What do you see in this picturenักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างในนี้ในภาพนี้เด็กๆยังเห็นโอเคเด็กๆยังเห็นเพทใช่ไหมครับเพทดูที่ชื่อเรื่องได้เลยครับ My lovely pets My lovely pets เด็กๆครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรใครจำได้บ้างใช่แล้วครับในภาษาไทยเราจะออกเสียงว่าอย่างไรสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของฉันเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างถูกต้องแล้วครับก็ยังมีเกี่ยวกับสุนัขแมวแฮมสเตอร์ต่างๆใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้นอกจากนักเรียนจะได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนจะทราบอะไรอีกบ้างเรามาดูกันเลยเด็กจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเรานะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์และประโยคอย่างถูกต้องครับวันนี้ทีเชอร์ปาล์มเตรียมประโยคสั้นๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันได้ฝึกออกเสียงกันนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้และเด็กๆ เนี่ยจะมีความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมอย่างแน่นอนเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดรูปภาพขึ้นมาให้นักเรียนตะโกนออกเสียงกันดังๆเลยนะครับ 3, 2, 1
2: Go eat
1: Very good

0: and very good very very good เลยเด็กๆออกเสียงกันเสียงดังมากๆเลยแต่ดิฉันปาล์มอยากได้ยินเด็กๆ spell เด็กๆต้องสะกดให้ดังๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะไป spell เด็กๆยังจำได้ไหมว่าทีเชอร์เคยมีประโยคคำถามตอบมาให้นักเรียนเรียนรู้กันเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่าครับเด็กๆครับถ้าเราอยากทราบว่าบ้านของเธอบ้านของคุณนั้นมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่เราจะใช้ประโยคไหนเอ่ยแน่นอนครับบนกระดานได้เลยครับ Do you have a pet at home? Do you have a pet at home? ประโยคนี้ก็คือที่บ้านของคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ถ้ามีเราจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: Yes, I do.
0: ดังๆครับ
1: Yes, I do.
0: Very good. อ่ะแล้วครับถ้าเราอยากทราบต่อครับว่าบ้านของเธอนั้นมีสัตว์เลี้ยงอยู่เท่าไหร่มีกี่ตัวเราจะต้องถามด้วยคำถามนี้ครับHow many pets do you have? How many pets do you have? และถ้าสมมุติว่าถ้านักเรียนมี2ตัวเราจะตอบว่าอะไรครับ
1: I have two pets.
0: I have two pets. แต่ว่าถ้ามี1ตัวล่ะครับ
1: I have one pet.
0: เราจะไม่ต้องออกเสียง S นะเพราะว่าเรามีเพียงแค่1เดียวแต่ถ้ามีมากกว่า1เราจะเติม S เข้าไปและออกเสียง S นะครับต่อไปครับและถามต่อว่าสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นคือสัตว์เลี้ยงอะไรเราจะต้องถามว่า What is your pet? What is your pet? ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: What is your pet?
0: ในประโยคนี้ยังไม่มีตัวอย่างสมมุติว่าถ้านักเรียนมีแมวจะตอบว่าอย่างไรครับ

0: Up. It's a cat. What are your pets? เด็กๆครับประโยคนี้ไหนใครลองบอกความแตกต่างกับทีเชอร์ได้บ้างถ้านักเรียนมีมากกว่า1เราจะใช้คำถามนี้ครับ What are your pets? และวิธีการตอบก็คือ they are ก็คือพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็คือรวมสัตว์ทั้งหมดน่ะพวกเขาคือถ้ามีแมว3ตัวเราก็ต้องใช้ they are cats เติม s เหมือนกันเข้าใจไหมครับthey are dogs แบบนี้ถูกต้องแล้วครับอ่ะเรามาถึงขั้นตอนการสเปลกันดีกว่าครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดภาพขึ้นมาแล้วเด็กๆสเปลนะ3 2 1Goldfish, very good.
1: Bird.
0: Scott, ครับ
1: B-I-R-D,
0: ก็คือนกครับผมนักเรียนปลายทางร่วมกันสะกดกับนักเรียนต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ 3, 2, 1
1: B-A-D, cat
0: อันนี้ล่ะครับ
1: B-O-G
0: Again, pleaseคำศัพท์นี้ง่ายนะครับ D-O-G dog next ไปดูกันต่อเลยอันนี้ค่อนข้างยาวใครพอจำได้ตะโกนเลยอ่ะ
1: S-A-M-F-T-E-R
0: ในเรียนปลายทางสะกดได้ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าครับอีกทีครับ 3, 2, 1
1: S-A-M-F-T-E-R
0: very good next คำนี้ล่ะครับลองดู
1: R-A-B-B-I-T
0: Rabbit ถูกต้องเลยครับ R-A-B-B-I-T Rabbit คำนี้ล่ะครับ
1: R-O-O-S-T-E-R
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับ R-O-O-S-T-E-R ออกเสียงว่า
1: Rooster
0: Next ลองดูครับ Again please
1: T-U-R-T-L-E
0: ถูกต้องเลย T-U-R-T-L-E Turtle ก็คือเต่านั่นเองครับเอาล่ะครับเด็กๆครับในเมื่อเราสามารถสะกดคำศัพท์ได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆครับดูที่รูปภาพเลย Look at the picture นักเรียนครับใครเลี้ยงสุนัขบ้างครับยกมือให้ทีเชอร์ดูหน่อยมีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับเอาล่ะครับนักเรียนลองวิเคราะห์สัตว์ตัวนี้ดูว่ามีลักษณะอย่างไรครับมีสีอะไรเอ่ยมีหูยาวไหมแบบนี้ลองวิเคราะห์ดูไหนขออาสาสมัครไหนลองอธิบายภาพในนี้หน่อยที่นักเรียนเห็นหน่อยลองบอกเป็นภาษาไทยก็ได้ครับว่าภาพที่นักเรียนเห็นเป็นสุนัขแบบไหนเอ่ยลูกสุนัขหรือว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่เป็นไรครับนักเรียนปลายทางแย่งกันตอบเลยตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับสุนัขตัวนี้เขามีหูกี่หูชูมีขากี่ขาใช่หรือเปล่ามีหางกี่หาง
1: ว
0: ันอันนี้คือการบอกลักษณะของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์เตรียมคำถามอะไรมาให้นักเรียนนะครับ How many legs does it have นักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะ 3 2 1 How many legs นักเรียนออกเสียงพร้อมทีเชอร์เลย
1: How many legs does it
0: have อีกครั้งครับHow many legs does it have? คำถามนี้ใครพอทราบบ้างว่าทีเชอร์ถามว่าอะไรเขาว่าไงครับ
2: มีขากี่ขาครับ
0: อะไรมีขากี่ขา
2: สุนัขครับ
0: มันมีขากี่ขา Very good นั่งลงครับเด็กๆครับเขามีขากี่ขาครับสุนัขเนี่ย
1: Four
0: มาดูกันต่อเลยนะครับเด็กๆ Let's Learn ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะครับแล้ววันนี้ทีเชอร์เตรียมประโยคอะไรมาเรามาดูกันเลยครับเด็กๆ

0: ูที่รูปนี้รูปแรกก่อนเห็นไหมครับ What do you see in this picture? Cat very good นักเรียนเห็นแมวใช่ไหมครับเรามาดูคำถามกันดีกว่าคำถามเด็กลองฟังดูนะครับแล้วทีเชอร์จะตอบแล้วให้นักเรียนลองเดาดูว่ามีความหมายว่าอย่างไร How many legs does cat have? It has four legs เด็กๆได้ยินประโยคคำถามคำตอบที่ทีเชอร์ลองพูดแล้วนักเรียนคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอะไรใช้ไมค์ได้เลยครับ
1: แมวตัวนี้มีกี่ขาครับ
0: ถูกต้องเลยครับแมวตัวนี้มีกี่ขาและวิธีการตอบนะครับให้เด็กๆตอบด้วยประโยคนี้ครับ It has four legs เด็กๆลองออกเสียงทั้งหมดพร้อมกันเลยครับทั้งหมดออกเสียงพร้อมกัน
2: It has four legs
0: โอเคลองดูข้อต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเปลี่ยนจากแมวเป็นอย่างอื่นดูโอเคเป็น What do you see in this picture
2: Fish
0: โอเค I will ask you นะHow many legs does a fish have? ใครตอบได้บ้างไหนลองตอบเป็นภาษาไทยก่อนสิครับว่ามีกี่ขาไม่มีขาและวิธีการตอบเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีขานะครับเดี๋ยวเราจะตอบด้วยประโยคนี้พร้อมกันเลยทุกคนยกมือเนี่ยตอบได้ใช่ไหมครับเรามาลองออกเสียงพร้อมกันครับ It has no legs
2: It has no legs
0: Very good วิธีการตอบสัตว์ที่ไม่มีขาทีเชอร์จะถามต่อว่ามีสัตว์อะไรอีกไหมครับที่ไม่มีขาเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดนักเรียนปลายทางนะครับลองตอบดูครับว่าสัตว์ชนิดใดที่ไม่มีขาบ้างมีอะไรอีกครับ snake งู very good snail คืออะไรเอ่ยหอยทาก very goodเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้นะเอาละครับดูสัตว์ตัวนี้ What do you see in this picture? Hamster Okay How many legs does a hamster have? How many legs does a hamster have? Okay สกิดลองตอบดู
1: It has four legs
0: Very good sit down นั่งลงครับได้ยินเพื่อนตอบว่าอะไรครับเด็กๆ It has four legs Very good นักเรียนครับลองยกตัวอย่างมาให้ดูหน่อยว่ามีสัตว์ชนิดใดอีกที่มีสี่ขาสุนัขใช่ไหม Dog Cat ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้เด็กๆถามทีเชอร์กลับมาบ้างโดยใช้ Dog ละกัน Dogเด็กๆ เปลี่ยนจาก a hamster เป็น a dog นะ 3, 2, 1
2: How many legs does a dog have?
0: How many legs does a dog have? Very good อันนี้คือทีเชอร์ถามว่าสุนัขมีกี่ขานั่นเองครับและวิธีการตอบก็คือ It has four legs Very good ต่อไปเลยเด็กๆ ดูที่รูปนี้เป็นรูปอะไรครับRooster มีกี่ขาลองคิดดูก่อนนะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมการตะโกนตอบคำตอบมาเลยนะครับ 3, 2, 1 How many legs does a rooster have?
2: It has four legs
0: Very good ลองบอกหน่อยมีสัตว์ชนิดใดอีกครับที่มีสองขาลองตอบดูครับใช้ไมค์ได้เลยลูกสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีสองขาน้องตอบมาเลยครับ
1: Bird
0: very good sit down นั่งลงครับไหนลองมาเปลี่ยนประโยคคำถามจากเปลี่ยนจาก a rooster เป็น a bird พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว 3, 2, 1
2: How many legs does a rooster have?
0: How many legs does a have? Very good และวิธีการตอบก็คือIt has two legs. Very good. เอาละครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมาลองซุ่มถามแต่ละกลุ่มดูแล้วกันลองถามดูกลุ่ม1อยู่ไหนครับ Where is group 1? กลุ่ม1เตรียมตอบคำถามทีเชอร์นะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเอาสัตว์นอกเหนือจากอันนี้ How many legs does a dog have?
2: It has four legs.
0: Very good. ต่อไปGroup 2 How many legs does a bird have?
2: Two legs.
0: Two legs. Very good. ต่อไป group 3. Where is group 3? กลุ่มนี้ใช่ไหม How many legs does a tiger have?
2: It has four legs.
0: Very good. เมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ถามเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดครับ
2: เสือ
0: เสือโอเคเสือมี4ขาต่อไป group 4. Where is group 4? How many legs does a fish have?It has อะไรครับตอบถูกแล้วมาลองตอบให้เสียงดังกว่านี้เสียงดังกว่าชัดเลยนะ How many legs does a fish have? ดังกว่านี้ครับถูกต้องแล้ว It has no legs Very good Group 5 Where is group 5 อยู่ไหนครับกลุ่มนี้เอายากเลยเอาเป็นHow many legs does a snake have?
2: It has no legs.
0: Very good. ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับต่อไปถึงคำถามของนักเรียนปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวทิชชู่จะถามคำถามแล้วให้นักเรียนปลายทางช่วยกันตะโกนตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางและทิชชู่ปาล์มนะครับ 3, 2, 1. How many legs does a hamster have?Very good เก่งมากๆเลยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับต่อไปเข้าสู่ในช่วง Let's Practice ของเราอย่างแน่นอนแล้วนั่นก็คือการทำกิจกรรมใบงานครับเด็กๆครับหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยแบบฝึกหัดของเราอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่บอกทีเชอร์หน่อยใบงานที่15ของเรานะครับ Jane's PetsOpen page 52เปิดไปที่หน้า52ได้เลยครับนักเรียนจะเห็นรูปร่างหน้าตาของใบงานของเรานะครับเด็กๆครับมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องทำไหนลองวิเคราะห์ใบงานของเราดูครับคำสั่งของเขาก็คือ read and answer อ่านเรื่อง Jane's pets แล้วตอบคำถามเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาให้นักเรียนนะครับลองอ่านบทความในกรอบสี่เหลี่ยมดูเด็กๆดูนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเราจะมีบทอ่านเรื่อง Jane's Pets และตอบคำถามในพาร์ท A เด็กๆเห็นพาร์ท B ไหมครับเด็กๆครับใบงานเรามีกี่พาร์ทลองดู2 parts ก็คือพาร์ท A and พาร์ท B พาร์ท A ทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรครับให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันก็ได้นะครับส่วนพาร์ท B ใครบอกทีเชอร์ได้บ้างว่าเขาให้ทำอะไรพาร์ท B เขาบอกว่าเลือกวงกลมล้อมรอบคำที่ไม่เข้าพวกทีเชอร์จะมีสัตว์หลายๆชนิดมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนวงกลมสิ่งที่ไม่เข้าพวกหมายความว่าอะไรที่แตกต่างจากข้ออื่นๆให้นักเรียนวงกลมไปเด็กๆครับ sit properly ลองทวนคำสั่งของทีเชอร์หน่อยครับว่าทีเชอร์ให้ทำอะไรบ้างในพาร์ท A ให้อ่านและก็ตอบคำถามครับต่อไปพาร์ท B ล่ะครับวงกลมคำที่ไม่เข้าพวกนักเรียนปลายทางพร้อมจะทำกิจกรรมไปกับเพื่อนๆต้นทางหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลองศึกษาบทความสั้นๆตรงนี้บทอ่านสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับวิธีการทำใบงานประเภทการอ่านนะให้นักเรียนสามารถขีดเขียนลงไปได้เลยนะครับนักเรียนสามารถขีดดูว่าเรามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัววงกลมไว้ก็ได้นะครับลองทำดูนักเรียนลองศึกษา บทความดูก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำอะไรนะอ๋อแต่ละข้อมันเป็นข้อนี้ลูกข้อนี้มันซ้ำกันได้อะไรนะครับไม่บอกตอนนี้ให้นักเรียนทำพาร์ท A ก่อนตอนนี้พาร์ท A ครับเดี๋ยวที่จะบอกวิธีการเขียนตอบก็คือ it has ไง it has เท่าไหร่ legs it has ตามด้วยจำนวนแล้วตามด้วย legs เด็กๆครับเรามาลองอ่านใบงานพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนตั้งใจฟังนะครับแล้วรอบที่2เราจะมาอ่านพร้อมกันโอเคไหมเด็กๆฟังนะครับ Jane's pets This is Jane She has a lot of pets She has a dog She has a cat She has a fish She has a bird She has a turtle She has a rooster She has a hamsterShe has a rabbit. She loves her pets. นักเรียนฟังดูแล้วนักเรียนได้ยินสัตว์มากมายเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกับทีเชอร์เลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆเลยนะครับให้ดังไปถึงห้องนักเรียนปลายทางเลยนะ 3, 2, 1, Jane's petsอ่านพร้อมกับทีเชอร์เลย This is Jane She has a lot of pets She has a dog She loves her pets อ่านเด็กๆลองอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครครับ เป็นเรื่องอะไรของเจนสัตว์เลี้ยงของเจนนั่นเองครับเจนเขามีสัตว์กี่ตัวเอ่ยเด็กๆลองดู8ตัวมีอะไรบ้างครับ Dog Cat Fish Turtlebird hamster rooster and rabbit นักเรียนครับนักเรียนนับสัตว์ได้หลายตัวเลยใช่ไหมครับเรามาลองดูคำถามกันดีกว่าคำถามนะครับในพาร์ท A นะครับเรื่อง Jane's pets มาดูกันเด็กๆดูเดี๋ยวทีเชอร์จะลองขีดให้ดูนะครับว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆได้ทำแบบทีเชอร์ไหมครับแบบนี้วงกลมไว้เลย dog cat fish bird อะไรอีกครับ turtle rooster hamster rabbit มีทั้งหมดกี่ตัวครับแปดตัวใช่ไหมครับ one two three four five six seven eight มีทั้งหมด8ตัวมาดูข้อที่1กันเขาถามว่า how many pets has Jane got Jane เขามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว8ตัวและวิธีการตอบจำได้ไหมครับวิธีการตอบเดี๋ยวที่เจ้าจะลองทำให้ดู1ข้อนะ Jane

0: ดูครับ
1: Jane has 8 pets เขามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด8ตัวเดี๋ยวทีเชอร์จะทำให้ดู1ข้อที่1ต่อไปข้อที่2 What pets have 4 legs What pets have 4 legs สัตว์ชนิดใดบ้างที่มี4ขาตอนนี้ให้นักเรียนเขียนชนิดสัตว์ลงไปได้เลยครับว่าข้อที่2นั้นสัตว์ที่มี4ขามีชนิดใดบ้างให้นักเรียนเขียนสัตว์ที่เราวงกลมไว้ตอนแรกนั้นลงไปได้เลยต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3 What pets have 2 legs เขาถามว่าอะไรครับสัตว์ชนิดใดมี2ขาให้นักเรียนเติมลงไปและข้อที่4ข้อสุดท้ายครับ What pets have no legsเขาถามว่าอย่างไรครับสัตว์ชนิดใดไม่มีขานั่นเองครับให้นักเรียนเติมลงไปได้เลยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำใบงานได้เลยครับ

เด็กๆครับข้อไหนที่นักเรียนเขียนชื่อเขียนสัตว์หลายชนิดให้เติมก่อนตัวสุดท้ายด้วยคำว่าแอนนะครับ

0: ับข้อนั้นแล้วเหรออ่ะ RAT RAT rat rat คือตัวไหนเอ่ย rat คล้ายๆกับ mouse ใช่นั่นคือหนูนั่นเองครับ rat ครับวงอันเดียวนะครับที่แตกต่างจาก3ชนิดนี้ไม่ข้อที่5ก็ส่วนข้อที่5ลูกข้อที่5ก็ส่วนข้อที่5หนูข้อวิเคราะห์แค่3ชนิดนี้ข้อที่6หนูข้อวิเคราะห์แค่นี้อืมพาร์ท B นะครับใครถึงพาร์ท B แล้วบ้างครับข้อ2เขียนชนิดสัตว์ลงไปเลยครับทั้งหมดที่มี4ขาทั้งหมดที่มี2ขาทั้งหมดที่ไม่มีขาเขียนลงไปตามลำดับเด็กๆ เขียนสัตว์ลงไปเลยต่อไปสัตว์ชนิดใดมี2ขาบ้างก็เขียนลงไปครับอะไรนะจ๊ะใช่ครับถามต่อเลยมันมีมากกว่า2ครับอืมหนูเขียนไปก่อนปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็แอนแล้วค่อยตัวสุดท้าย
1: อืมมีสองขา
0: ใช่ไหมอะไรนะจ๊ะ
1: เบอร์มีสอง
0: ขาใ
1: ช่
0: ไม่ข้อ2ถามว่า4ขาข้อ3ถาม2ขา
1: แล้วก็อันนี้ไม่มีขา
0: อืมได้ครับสักครู่และยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมแล้วก็แฮมสเตอร์ไปเลยต่อไปไหนถามว่าอะไรลูก

อันนี้ก็ขามันนะ

ว่าอะไรนะ AND อ่ะใครทำพาร์ท A เสร็จแล้วบ้างครับเสร็จไหมจะทำพาร์ท B ต่อเลยไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพาร์ท B กันต่อนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพาร์ท B ของเราพาร์ท B เด็กๆดูเดี๋ยวเรามาลองทำหนึ่งข้อตัวอย่างก่อนเขาบอกว่าให้วงกลมคำศัพท์ที่แตกต่างจากพวกนักเรียนดูข้อที่5มีสัตว์ใดบ้างครับ Fitch Hamster Rabbit Fitch Hamster Rabbit เด็กๆลองดูครับว่าปลาแฮมสเตอร์แล้วก็กระต่ายเนี่ยอะไรที่ไม่เข้าพวกบ้างทำไมถึงไม่เข้าพวกครับไม่มีขาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เด็กๆวงกลมไปเลยครับว่า fish แบบนี้นั่นเองส่วนข้อที่6 7และ8ที่เชื่อจะให้นักเรียนทำเองตอนนี้ให้ลงมือทำได้เลยครับเด็กๆครับเห็นข้อที่6ไหมข้อที่6มีคำศัพท์ไหนเพิ่มมาเอ่ย RAT Rat Rat look like คล้ายๆกับเหมือนกับเมาส์ใครพอจำได้คำว่าเมาส์คืออะไรหนูนั่นเองครับ Rat ก็คือหนูครับ Rat หนูลองดูนะครับว่าแตกต่างจากพวกหรือไม่ให้นักเรียนลงมือทำได้เลย

นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าสัตว์บางข้อเนี่ยเขามี4ขาเหมือนกันนักเรียนจะวิเคราะห์อย่างอะไรต่อไปอีกลองดูครับเออต้องทำเขาเสร็จแล้ว rat หนูมันแต่ละข้อมันต่างกันนะลูกมันคนละข้อกัน

นักเรียนครับมันคนละข้อกันนะแต่ละข้อมีแค่3ชนิดให้วิเคราะห์แค่นั้นเองเสร็จไหมเสร็จแล้วใช่ไหมครับกรุ๊ปนี้เสร็จหรือยังโอเคเก่งมากต่อไปหนูทำอันล่างเลยทำอันนี้เลยลูกเสร็จแล้วเหรอครับโอเคลองตรวจทานคำตอบดูดีๆก่อนนะก่อนตรวจคำตอบกับทีเชอร์ yes ลบให้สะอาดก่อน

minutes left เหลือเวลาอีก3นาทีที่จะให้ทำกิจกรรมนี่เยอะเลยตาไลออกเสียงตามอย่างเดียวได้ไหมครับแตกต่างแต่ละข้อจะมี3ชนิดนะครับสัตว์ให้นักเรียนวิเคราะห์ดูอย่านำมารวมกันนะมันมีของข้อของเขาอยู่เสร็จไหมคะ

0: เด็กๆเสร็จทุกคนไหมครับ Have you finished โอเคใครยังไม่เสร็จยกมือหน่อยเสร็จกันหมดเรียบร้อยแล้ว Time is up หมดเวลาทำกิจกรรมลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันเด็กๆเป็นช่วงการเฉลยใบงานนั่นเองครับเด็กๆตอนนี้ให้นักเรียนใช้ความซื่อสัตย์ที่นักเรียนมีในการตรวจสอบคำตอบนะครับทีเชอร์จะไว้ใจนักเรียนให้นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบด้วยตัวเองนะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมพร้อมๆกันเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาอ่านออกเสียงกันอีกหนึ่งรอบพร้อมทีเชอร์เลยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนอ่านได้ดีมากๆเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกับทีเชอร์เลยนะครับด้วยบทความด้านบนนี้เริ่มตั้งแต่ this is Jane พร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วตะโกนดังๆเลยนะ 3 2 1 this is Jane she has a lot of petsShe has a dog. She has a cat. She has a fish. She has a bird. She has a turtle. She has a rooster. She has a hamster. She has a rabbit.She loves her pets เห็นไหมครับว่าเจนมีสัตว์เลี้ยงมากมายเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเดี๋ยวเราจะเฉลยคำตอบกันนะครับแล้วนักเรียนจะทราบนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของเจนนั้นมีสัตว์ชนิดใดบ้างมาดูที่ข้อหนึ่งเลยครับใครตอบคำตอบแบบนี้ให้เช็คถูกได้เลยนะครับคำถามแรก How many pets has Jane got โอเควิธีการตอบก็คือ Jane has 8pets มีทั้งหมดกี่ตัวครับ8ตัวถูกต้องเลยครับถ้าใครตอบ8เช็คถูกได้เลยครับต่อไป number 2 what pets have 4 legs they are a dog a cat a hamster a turtle and a rabbit นักเรียนเช็คคำตอบได้เลยนะครับตามกระดานนะครับต่อไป number 3 what pets have two legs what pets have two legs สัตว์ชนิดใดบ้างครับเด็กๆที่มี2ขา and rooster they are a bird and a rooster ต่อไปนะครับ number 4 what pets have no legs ในเนื้อเรื่องนี้ก็คือ fishตอบเป็น a fish นั่นเองครับเด็กๆครับตรวจคำตอบให้เรียบร้อยนะครับเช็คความถูกต้องของคำตอบนะครับบนกระดานนะครับแล้วก็รวมคะแนนได้เลยเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บเข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละครับเมื่อนักเรียนตรวจคำตอบตามทีเชอร์เรียบร้อยแล้วเรามาดูพาร์ท B กันเลยครับพาร์ท B เด็กๆครับมาช่วยทีเชอร์วิเคราะห์หน่อยครับแต่ละข้อมาดูข้อ5 number 5มี fish hamsterand rabbit นักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดไม่เข้าพวกบ้าง
1: fish
0: เพราะอะไรเอ่ยนักเรียนมีข้อจากตรงไหนครับ
1: ไม่ม
0: ี
1: ขา
0: ใช่ไหมครับทีเชอร์ก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันเราก็วงไปเลยครับ fish ต่อไป number 6มี dog bird and rat rat ก็คือหนูนั่นเองครับนักเรียนลองดูครับว่าสุนัขนกและหนูเนี่ยอะไรที่ไม่เข้าพวกทำไมถึงไม่เข้าพวกครับนักเรียนดูจากจำนวนขาใช่ไหมครับด็อกมี4หนูมี4เบิร์ดมี2ขานั่นเองครับต่อไป number 7 cat rat and turtle ทั้งหมดนักเรียนดูที่ขาก่อน cat มีกี่ขาครับ4 rat ละครับ ratสี่เหมือนกันต่อไปเทอร์เทิลมีกี่ขาไม่มีอะไรแตกต่างแล้วคราวนี้นักเรียนคิดว่าอะไรต่อไปทำไมถึงเป็นเทอร์เทิลเรามาดูชนิดของมันก็คือเป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมครับเต่าเนี่ยนักเรียนก็ตอบได้เลยเก่งมากๆเลยครับต่อไป number 8 rooster bird and rabbit ทำไมครับทำไมถึงเลือกตอบ rabbitมี4ขารูสเตอร์มีกี่ขาครับ 2 bird มี
1: 2
0: เราสามารถแยกได้อีกนะครับว่า rooster กับ bird เนี่ยเป็นสัตว
1: ์
0: ปีกนั่นเองครับอันนี้จึงเป็นคำตอบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วบอกทีเชอร์นะเสร็จแล้วนะครับรวมคะแนนไว้แล้วก็เขียนหมายเลขไว้เลยนะครับว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บไปตรวจอีก1ครั้งหนึ่งนะครับไปดูกันต่อเลย wrap up ของเราเด็กๆครับวันนี้เมื่อสักครู่ที่ทีเชอร์ได้เดินดูนักเรียนเนี่ยจากที่ได้สังเกตดูเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าสัตว์ชนิดใดมีกี่ขาทีเชอร์ปลื้มใจมากเลยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ไปถึงว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์ปีกแบบนี้นั่นเองครับทีเชอร์อยากให้นักเรียนเก็บความรู้แบบนี้ให้นักเรียนได้มีความคิดที่ดีแบบนี้ไว้นะครับต่อไปเรามาดูกันเลยนะครับว่า animals ของเราเด็กๆครับทีเชอร์จะเปิดคำศัพท์ออกมาให้นักเรียนได้ออกเสียงนะเหมือนเดิมครับ 3 2 1
1: go
0: and
1: bird
0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยว่าบทเรียนครั้งใหม่ของเราคือเรื่องอะไรไหนใครลองบอกหน่อยครับลองอ่านเรื่องนี้หน่อยครับคือเรื่องอะไร The rabbit and the turtle ใครคุ้นๆกับเรื่องนี้บ้างกระต่ายกับเต่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเนื้อเรื่องของเขาเป็นอย่างไรให้คุณครูปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้ที่4เรื่อง The Rabbit and the Turtle และใบงานที่16เรื่อง Listen and Fill in เตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าครั้งหน้าทีเชอร์เตรียมเรื่องนี้มาในรูปแบบใดเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวได้อธิบายคำว่าพุทธเชียนตีซึ่งก็หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาและครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับและในโอกาสวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับพี่ซุปขออาสานำหลักธรรมข้อหนึ่งมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีความทุกข์อะไรกันบ้างครับ
1: ผมเป็นทุกข์มากเลยครับเพื่อนๆไม่ยอมรับผมนะครับ

0: กับผมด้วยครับผมเป็นทุกข์มากเลยครับหนูเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะหนูกลัวที่จะสอบโรงเรียนดีๆดังๆไม่ได้หนูก็เลยเรียนเรียนเรียนจนหนูปวดหัวไปหมดเลยค่ะ
1: น้องครับในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับหากว่าเรารู้จักกับหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นเสมือนกับกุญแจในการไขปัญหาในชีวิตประตูบานแรกมีชื่อว่าทุกตัวปัญหาครับประตูที่2ก็คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาครับประตูที่3ก็คือนิโรธวิธีการแก้ปัญหาครับและสุดท้ายนะครับประตูมรรคการลงมือแก้ปัญหาครับอริยสัจ4หลักธรรมนี้แสนยิ่งใหญ่น้อมนำจำขึ้นใจหากทำได้ก็ไกลทุกข์ครับ1ทุกข์คืออะไรคือจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกไม่สนุกไม่แจ่มใสโอ้ใจเอ๋ย
0: เพื่อนเพื่อนไม่ยอมรับผมแล้วเพื่อนเพื่อนไม่คุยกับผมด้วยครับ
1: นี่คือทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดประตูดูครับใช่หรือไม่ประตูเปิดออกใช่ถูกต้องครับนี่คือทุกข์ของพีมครับสมุทัยเกิดจากไหนหนอทุกข์เอ๋ยเหตุเกิดจากไหนเอ๋ยให้เราคิดติดตามดูสาเหตุของทุกข์คืออะไรครับพีม
0: อ๋อแสดงว่าผมหลอกกับเพื่อนแน่ๆเลย
1: เราหลอกกับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่คบเรานะครับลองเปิดดูว่านี่คือใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือไม่นะครับอ้าวเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกคิดใหม่คิดใหม่สาเหตุของทุกข์น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: อ๋อเพราะว่าผมแกล้งเพื่อนชอบเอากันบ้านเพื่อนมาเลิกเพื่อนไม่อยากคบผม
1: นี่ใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดดูครับสมุทัยโอ้โหใช่ครับเปิดได้เลยครับ3คือนิโรธไงจะเข้าใจต้องเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่จะแก้ไขอย่างไรดี
0: อ๋อผมต้องเลิกแกล้งเพื่อนทำกันบ้านด้วยตัวเองอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้คบกับผม
1: จะถูกต้องหรือไม่ครับไขได้ถูกต้องครับข้อ4นั้นคือมรรคคำว่ามรรคคือวิถีวิถีคือวิธีที่นำทางพ้นทุกข์ไป
0: ผมจะเอาวิธีที่ผมคิดมาลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับ
1: ดูสิครับจะเปิดประตูมรรคได้ไหมเปิดออกครับหนูทุกข์เพราะอะไรลูก
2: หนูเรียนหนักมากเลยค่ะเพราะอยากสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ค่ะ
1: นี่คือทุกข์ของหนูใช่ไหมคะลองเปิดประตูทุกข์ดูประตูทุกข์เปิดออกใช่ครับนี่คือความทุกข์ของหนูครับ
2: หนูกลัวคุณแม่เสียใจแล้วหนูก็กลัวสอบไม่ได้ด้วยค่ะ
1: นี่ใช่สาเหตุของหนูไหมนะครับลองเปิดประตูสมุทัยดูประตูสมุทัยเปิดออกครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีครับ
2: หนูจะเรียนให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็จะไม่คบเพื่อนด้วยค่ะ
1: เราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขนี้ใช่หรือไม่นะครับประตูนิโรธเปิดไม่ออกครับคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องครับจีน่าครับ
2: หนูจะเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
1: เรามาดูกันนะครับว่าใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ประตูนิโรธเปิดออกแล้วครับ
2: เวลาหนูคิดได้หนูจะลงมือทำทันทีค่ะ
1: ประตูมาร์คเปิดออกแล้วครับเมื่อเด็กมีปัญหาอย่าลืมใช้กุญแจนี้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราพบกับหลักคิดในการปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับ
3: สวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆเราเรียนรู้กันไปในเรื่องอะไรคะในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเด็กๆสามารถพิจารณาได้จากตัวเศษตัวเศษของเศษส่วนใดที่มากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้เรียนรู้ในเรื่องนี้เลยค่ะเป็นเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องการเปรียบเทียบในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องการเรียงลำดับนะคะก่อนที่เราจะไปเรียงลำดับกันนั้นเด็กๆคะคุณครูนำสถานการณ์จากชั่วโมงที่ผ่านมามาทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆก่อนเลยนะคะซึ่งสถานการณ์นะคะมีดังนี้เลยเป็นเรื่องเดิมเลยนะคะก็คือแม่ทำเครื่องดื่มใส่โหลขนาดเท่ากัน3โหลเด็กๆคะเครื่องดื่มที่แม่ทำเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างคะน้ำส้มแล้วก็น้ำมะนาวและน้ำมะพร้าวนะคะซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันแม่ทำน้ำส้มเหมือนเดิมเลยแต่ปริมาณเป็นยังไงคะปริมาณมากกว่านั่นเองนะคะมากกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้นะคะแม่ทำน้ำส้มปริมาตรเศษ4ส่วน4ของโหลเอ๊ะเด็กๆคะเศษ4ส่วน4ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนแสดงว่าเศษ4ส่วน4เท่ากับ1นั่นเองนะคะแสดงว่าแม่ทำน้ำส้มเท่าไหร่เลยคะ1โหลเลยนะคะเต็มโหลพอดีเลยต่อไปเป็นน้ำอะไรนะคะน้ำมะนาวนะคะในวันนี้แม่ทำน้ำมะนาวเศษ2ส่วน4ของโหลมากกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาไหมคะต่อไปสุดท้ายน้ำอะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวนะคะในวันนี้แม่ทำน้ำมะพร้าวเศษ3ส่วน4ของโหลนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้เด็กๆระบายสีแถบกระดาษนะคะเพื่อแสดงปริมาตรของหรือว่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูก็เตรียมแถบกระดาษเช่นเดียวกันแต่จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาช่วยคุณครูระบายค่ะมาดูแถบกระดาษของคุณครูนะคะแถบกระดาษของคุณครูแทนโหล1โหลนะคะแถบกระดาษ1แผ่นแทนโหล1โหลนะคะคุณครูจะต้องแบ่งแถบกระดาษออกเป็นกี่ส่วนคะลูก4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะเพราะเศษส่วนของเรานะคะมีแต่ส่วน4ส่วน4ส่วน4ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนต้นทางเป็นรายกลุ่มแต่ว่าสำหรับนักเรียนปลายทางให้นักเรียนตอบพร้อมๆกับเพื่อนแต่ละกลุ่มเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะคะน้ำส้มเศษ4ส่วน4ของโหลถ้าเด็กๆจะระบายสีเพื่อแสดงปริมาตรของน้ำส้มเด็กๆจะต้องระบายกี่ส่วนคะ
1: 4ส
0: ่วนจากทั้งหมด4ส่วนนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่ม1ด้วยใช่ไหมคะคุณครูก็เลยระบายไปเลย4ส่วนนะคะเห็นไหมคะเราระบายเต็มแผ่นพอดีเลยนะคะแสดงว่าน้ำส้มปริมาตรเศษ4ส่วน4ของโหลนี้ก็คือน้ำส้มที่เต็มโหล1โหลนั่นเองนะคะต่อไปน้ำมะนาวเศษ2ส่วน4ของโหลกลุ่มที่2และนักเรียนปลายทางคะถ้าเราจะระบายสีแถบกระดาษนี้นะคะเพื่อแทนปริมาตรของน้ำมะนาวเศษ2ส่วน4ของโหลเราต้องระบายกี่ส่วนคะลูก
1: 2ส
0: ่
1: วน
0: 2ส่วนนะคะกลุ่ม2ตอบดังมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมคะระบายไป2ส่วนนะคะต่อไปกลุ่ม3วันนี้มาน้อยน้ำมะพร้าวเศษ3ส่วน4ของโหลนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนๆกลุ่ม3ตอบด้วยนะคะเราจะต้องระบายกี่ส่วนคะลูกจะต้องระบาย3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนคุณครูระบายเลยเรียบร้อยตอนนี้เมื่อเราระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเห็นความแตกต่างของปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่5เมื่อสักครู่ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้กันค่ะนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะจากภาพแม่ทำน้ำส้มได้ปริมาตรมากกว่าน้ำอะไร น้ำอะไรคะลูกน้ำส้มมากกว่าน้ำ

0: อะไรบ้าง
1: น้ำมะนาวกับน้ำมะพร้าวแสดงว่าน้ำส้มเป็นยังไงคะลูกอ๋อได้มากกว่าใครเลยนะคะน้ำส้มนะคะมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวและน้ำมะพร้าวนะคะเวลาเราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบทีละคู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบน้ำส้มนะคะกับน้ำมะนาวก่อนน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวดังนั้นใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเราจะเขียนเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรเชฟนะคะเชฟยกมือเดี๋ยวส่งไมค์ไปให้เชฟเลยนะคะเราเขียนเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไร
2: เศษ1ส่วน4
1: เศษอะไรนะคะลูก
2: เศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4ครับ
1: ถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางตอบเหมือนเชฟไหมคะเศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4ทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะคะต่อไปมีน้ำส้มกับน้ำมะนาวแล้วเมื่อสักครู่น้ำส้มมากกว่าน้ำอะไรอีกนะคะน้ำมะพร้าวเราจะได้ว่าน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะพร้าวไหนครับเปรียบเทียบเศษส่วนน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวให้ครูได้บ้างเมื่อสักครู่บีมยกมือคนแรกนะคะเดี๋ยวบีมลุกขึ้นมาและตอบเลยนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของบีมด้วยนะคะเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรลูก
2: เศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน4
1: ถูกต้องไหมคะเด็กๆเศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน4ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้บีมหน่อยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่ม1 2 3 4และนักเรียนปลายทางตอบคำถามครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเหลือกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาดูการคำถามต่อไปเป็นอย่างไรนะเด็กๆมาดูคำถามนี้ค่ะจากภาพแม่ทำน้ำมะพร้าวได้น้อยกว่าน้ำชนิดใดน้ำหนาวยกมือคนแรกเลยน้ำมะพร้าวนะคะได้น้อยกว่าน้ำชนิดใดกลุ่มที่1นะคะส่งไมค์ให้กลุ่มที่5เลยน้ำมะพร้าวได้น้อยกว่าน้ำชนิดใดคะ
3: น้ำส้มค่ะ
1: น้ำมะพร้าวได้น้อยกว่าน้ำส้มถูกต้องเลยนะคะแสดงว่าน้ำมะพร้าวมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำส้มเดี๋ยวน้ำหนาวนะคะช่วยคุณครูตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะลูกทีนี้เราเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรคะลูกน้ำมะพร้าวมีอยู่เศษอะไรคะ
3: เศษ3ส่วน4ค่ะ
1: เศษ3ส่วน4เป็นยังไงกว่าเศษ4ส่วน4คะ
3: น้อยกว่าเศษ4ส่วน4ค่ะ
1: น้ำหนาวตอบถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเศษ3ส่วน4น้อยกว่าเศษ4ส่วน4ทุกคนปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยค่ะต่อไปการเปรียบเทียบคำถามสุดท้ายเด็กๆมาดูกันคำถามสุดท้ายถามว่าแม่ทำน้ำมะพร้าวได้มากกว่าน้ำชนิดใดเด็กๆตอบพร้อมกันเลยน้ำอะไรคะ
4: น้ำมะนาว
1: น้ำมะพร้าวได้มากกว่าน้ำมะนาวถูกต้องเลยนะคะปริมาตรของน้ำมะพร้าวนะคะมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยค่ะเราเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรคะเศษ3ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เด็กๆบอกน้ำมะพร้าวมีปริมาตรเศษ3ส่วน4มากกว่าน้ำมะนาวปริมาตรเศษ2ส่วน4ของโหลถูกต้องเลยนะคะนี่เป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเศษส่วนยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะในวันนี้เราจะนำความรู้เรื่องการเปรียบเทียบมาเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเด็กๆสามารถเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันได้ให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ทำเครื่องดื่มใส่โหลขนาดเท่ากัน3โหลได้ดังนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ เปรียบเทียบปริมาตรของเครื่องดื่มแล้วก็เปรียบเทียบเศษส่วนเรียบร้อยแล้วต่อไป

0: เดี๋ยวเรามาเรียงลำดับเศษส่วนกันซึ่งการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเด็กๆ เราสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนั้นเวลาเราเรียงลำดับไม่ว่าจะเป็นจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากลำดับที่1นะคะก็จะถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยลำดับที่1ก็จะต้องเป็นเศษส่วนที่มีค่าเป็นยังไงคะที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูกันว่าแม่ทำน้ำชนิดใดได้มากที่สุดคะน้ำอะไรลูกน้ำส้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะว่าแม่ทำน้ำส้มได้มากที่สุดต่อไปแล้วแม่ทำน้ำชนิดใดได้น้อยที่สุด
1: น
0: ้
1: ำมะนาว
0: น้ำมะนาวได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเรียงลำดับปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดนี้จากมากไปน้อยเราจะเรียงได้อย่างไรลำดับที่1จะต้องเป็นยังไงที่สุดมากที่สุดก็คือน้ำอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มแล้วลำดับสุดท้ายจะต้องเป็นยังไงที่สุด
1: น
0: ้อยที่สุดคือน้ำอะไรคะลูกน้ำมะนาวดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะเรียงลำดับปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดก่อนอันดับแรกเป็นน้ำส้มลำดับที่2นี้เป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวต้องไปอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะเรียงลำดับได้แบบนี้คุณครูสลับให้เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูเรียงลำดับเศษส่วนหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเรียงลำดับเศษส่วนทั้งจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางเดี๋ยวช่วยเพื่อนๆต้นทางตอบคำถามด้วยนะคะตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะเรียงลำดับเศษส่วนที่แสดงปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดเริ่มจากเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยลำดับที่1คือ
1: เ
0: ศษอะไรคะลูก
1: เศษ
0: 4ส่วน4ถูกต้องลำดับที่2คือ
1: เศษ
0: 3ส่วน4ลำดับที่3คือ
1: เศษ
0: 2ส่วน4นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากล่ะ
1: เ
0: ศษ2ส่วน4ต่อไป
1: เ
0: ศษ3ส่วน4และต่อไป
1: เ
0: ศษ4ส่วน4อันนี้เรานำเรื่องที่สถานการณ์ในชีวิตจริงใช่ไหมคะมาใช้ในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนและเด็กๆสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยและเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะในการเรียงลำดับเศษส่วนต่างๆเลยนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเรียงลำดับเศษส่วนนั่นเองข้อที่1ให้นักเรียนเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้มีเศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5เศษ3ส่วน5จากมากไปน้อยสามารถเรียงได้อย่างไรในใครรู้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางรู้หรือยังคะถ้ารู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเพราะว่าต้นทางบางคนอาจจะยังไม่สามารถเรียงลำดับได้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้กันนะคะในการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเรานะคะก็มาดูกันว่าเศษส่วนใดนะคะมากที่สุดเศษส่วนใดน้อยที่สุดแล้วเราจึงนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยเราจะทราบได้อย่างไรว่าเศษส่วนใดมากที่สุดเศษส่วนใดน้อยที่สุดเราอาจจะใช้แถบกระดาษมาช่วยในการหาคำตอบได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะนำเศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5และเศษ3ส่วน5นี้นะคะมาแสดงด้วยการระบายสีในแถบกระดาษซึ่งแถบกระดาษแสดง1หน่วยของเราจะต้องมีขนาดเป็นยังไงกันคะ
1: เ
0: ท่ากันนะคะนี่ก็1หน่วยนี่ก็1หน่วยนี่ก็1หน่วยแต่เราจะระบายสีเศษ4ส่วน5เราระบายเต็มหน่วยเลยไหมคะไม่นะ1หน่วยของจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะจะต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะเศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5และเศษ3ส่วน5มีส่วนเป็น5ทั้งหมดเลยดังนั้นแถบกระดาษแสดง1หน่วยของเราก็แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม5เลยกลุ่ม5คะและนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนกลุ่ม5เลยนะคะ

0: น5ถ้าเราจะระบายสีแถบกระดาษนี้เพื่อแสดงเจตสี่ส่วนห้าเราจะต้องระบายทั้งหมดกี่ส่วนคะ
1: 4ส่วน
0: ระบาย4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองเมื่อสักครู่ได้ยินกลุ่ม2ช่วยกลุ่ม5ตอบด้วยนะคะเด็กๆปลายทางได้ช่วยกลุ่ม5ตอบด้วยไหมคะถูกต้องเลยนะคะระบายสีแสดงเจตสี่ส่วนห้าเราก็จะระบายสี4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองต่อไปเศษ2ส่วน5กลุ่มที่1กลุ่มที่1เราจะระบายสีแสดงเศษ2ส่วน5ค่ะเราจะต้องระบายกี่ส่วนคะลูก
1: 2
0: ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนถูกต้องเลยนะคะเด็กๆปลายทางตอบเป็นพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่2เศษ3ส่วน5เราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5ต้องระบายกี่ส่วนคะ3ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนถูกต้องเลยทีนี้เด็กๆมาดูส่วนที่ระบายสีเศษส่วนใดที่เราระบายสีมากที่สุดคะเด็ก
1: ๆ
0: เศษ4ส่วน5นั่นเองแล้วเศษส่วนใดที่เราระบายสีน้อยที่สุดคะ
1: เศษ
0: 2ส่วน5ถูกต้องนะคะทีนี้เวลาเราเรียงลำดับเดี๋ยวเราเรียงลำดับจากปริมาณที่เราระบายสีเลยนะคะเรียงลำดับเศษส่วนเลยคุณครูก็เรียงลำดับได้ดังนี้นะคะทีนี้นำเศษส่วนมาเรียงลำดับค่ะเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยลำดับที่1คือเศษส่วนใดคะ
1: เศษ
0: 4
1: ส่วน5
0: เศษ4ส่วน5ถูกต้องลำดับที่2คือ
1: เศษ3ส่วน5
0: เศษ3ส่วน5ถูกต้องลำดับที่3คือ
1: เศษ
0: เศษ2ส่วน5เด็กๆปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆอันนี้เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมคะต่อไปมาช่วยคุณครูเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากค่ะลำดับที่1จะต้องเป็นยังไงที่สุด
1: น
0: ้อยที่สุดคือเศษส่วนใดคะ
1: เศษ2
0: ส่วน5เก่งมากเศษ2ส่วน5นักเรียนปลายทางตอบด้วยพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปลำดับที่2คือเศษ3ส่วน5ลำดับที่3คือ
1: เศษ
0: 4ส่วน5ลำดับสุดท้ายก็มากที่สุดนั่นเองเป็นยังไงคะเด็กๆยากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยดังนั้นคุณครูขออีก1ตัวอย่างทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเรียงลำดับเศษส่วนด้วยตนเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ให้เด็กๆเรียงลำดับเศษส่วนเศษ3ส่วน7เศษ5ส่วน7และเศษ1ส่วน7จากน้อยไปมากเราสามารถทำได้อย่างไรบางคนนะคะสามารถเรียงลำดับเศษส่วนได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องระบายสีแถบกระดาษก็ได้ใช่ไหมคะไหนใครคิดว่าตนเองทำได้แล้วไหนใครคิดว่าตัวเองยังทำไม่ได้เลยขออีกหนึ่งข้อเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเพื่อนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะยังเรียงลำดับไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันระบายสีแถบเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจสามารถเรียงลำดับไปพร้อมกับเราได้ด้วยนะคะเริ่มจากเศษ3ส่วน7เศษ5ส่วน7และเศษ1ส่วน7เดี๋ยวเราระบายสีแถบกระดาษเพื่อแสดงเศษส่วนต่อไปนี้เลยซึ่งแถบกระดาษของเราจะต้องมีขนาดเท่าๆกันแบบนี้นะคะ1หน่วยเราจะแบ่ง1หน่วยของเราออกเป็นกี่ส่วนคะเด็กๆ
1: 7ส่วน
0: ออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเศษส่วนแต่ละจำนวนนี้นะคะมีส่วนเป็น7เมื่อสักครู่ถึงกลุ่มที่2ใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่3และนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะเศษ3ส่วน7เราแบ่งแถบกระดาษ1หน่วยออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันแล้วเราจะต้องระบายสีกี่ส่วนคะ
1: 3
0: ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนถูกต้องต่อไปกลุ่มที่4และนักเรียนปลายทางเศษ5ส่วน7ระบายสีกี่ส่วนคะ
1: 5
0: ส่วน1 2 3 4 5ต่อไปกลุ่มที่5เศษ1ส่วน7เราจะต้องระบายสีกี่ส่วนคะไม่ได้ยินเสียงเลยนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนตอบด้วยนะคะกลุ่มที่5เราจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน7เราจะต้องระบายกี่ส่วนคะ1ส่วนได้ยินเสียงมาแล้วเก่งมากเลยนะคะ ตอนนี้ระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าเศษส่วนใดมากที่สุดเศษ5ส่วน7ถูกต้องแล้วเศษส่วนใดน้อยที่สุด
1: เศษ
0: 1ส่วน7ถ้าเราจะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเศษส่วนใดจะต้องมาเป็นลำดับที่1เศษ1ส่วน7นั่นเองถูกต้องเลยนะคะอันนี้คุณครูเรียงลำดับให้ก่อนเลยนะแล้วเรามาเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากลำดับที่1ก็ต้องน้อยที่สุดคือเศษ1ส่วน7ลำดับที่2ล่ะคะเศษ3ส่วน7ปิ่นตอบเร็วมากเลยนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆเพื่อนด้วยนะคะและลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ
0: 5ส่วน7นั่นเองนะคะต่อไปในข้อนี้เขาให้เด็กๆเรียงลำดับจากน้อยไปมากใช่ไหมคะคุณครูขอให้เด็กๆแถมให้คุณครูอีก1ข้อเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยด้วย
1: เ
0: ศษ5ส่วน7คือเศษส่วนที่มากที่สุดต้องมาลำดับที่1ลำดับที่2คือ
1: เศษ 3 ส่วน 7
0: และลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ 1 ส่วน 7
0: นั่นเองเป็นยังไงบ้างเด็กๆยากไหมไม่ยากเลยนะการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเด็กๆพิจารณาที่ไหนคะตัวส่วนเท่ากันเด็กๆพิจารณาเรียงลำดับที่ตัวเศษนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะการเรียงลำดับนะคะเศษส่วนทั้ง3มีตัวส่วนเป็น7เหมือนกันเลยแต่ว่าตัวที่มากที่สุดตรงนี้คือเลขอะไรคะ5เห็นไหมนะคะพิจารณาตัวเศษพบว่า5มากกว่า3และ5มากกว่า1แสดงว่า5มากที่สุดใช่ไหมเศษ5ส่วน7ก็มากที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะสามารถเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเนี่ยให้เด็กๆพิจารณาที่ตัวเศษแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากตามที่คุณครูให้เด็กๆเรียงลำดับเลยนะคะต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆโดยให้นักเรียนนะคะเขียนการเรียงลำดับลงในสมุดเรียงลำดับอย่างไรคุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ2ข้อนะคะมีเศษส่วนมาให้2ชุดชุดที่1เศษ4ส่วน8เศษ2ส่วน8และเศษ7ส่วน8ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและที่2เศษ6ส่วน6เศษ2ส่วน6และเศษ4ส่วน6ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆเขียนเรียงลำดับลงในสมุดเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกเขียนเศษส่วนลงในสมุดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนข้อ1แล้วลอกชุดเศษส่วนนี้ลงไปเศษ4ส่วน8เศษ2ส่วน8และเศษ7ส่วน8โดยเว้นระยะให้เท่ากันนะคะเส้นขั้นเศษส่วนขอให้เด็กๆเขียนไว้ที่เส้นบรรทัดล่างเส้นล่างของสมุดของเด็กๆนะคะแล้วเขียนตัวเศษไว้ด้านบนตัวส่วนไว้ด้านล่างจากนั้นเด็กๆลอกชุดเศษส่วนเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนว่าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและเด็กๆก็เรียงลำดับไว้ข้างหลังคำว่าน้อยได้เลยจากมากไปน้อยเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้จบ1ข้อจากนั้นเด็กๆก็ทำเหมือนเดิมในข้อที่2นะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาเฉลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมเดี๋ยวในระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบการเขียนเศษส่วนของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าเขียนถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องคุณครูแนะนำเพิ่มเติมได้เลยนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูได้เลยนะคะทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางออกมานำเสนอนะคะแล้วก็ออกมาเฉลยให้เพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องส่วนนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทนออกมาเฉลยที่หน้ากระดานของแต่ละห้องได้เลยนะคะห้องเรามือลง

0: ครจะออกมาช่วยใครจะออกมาเฉลยดีคะ
1: ช
0: ิปเดี๋ยวให้ปิ่นออกมาเฉลยนะปิ่นอยู่หน้าสุดเลยยกมือด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ปิ่นออกมาเฉลยเลยข้อที่1เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเลยค่ะเศษ7ส่วน8เด็กๆต้นทางและปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเศษ4ส่วน8และเศษ2ส่วน8ถูกต้องไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ถูกต้องปรบมือให้ปิ่นหน่อยในข้อนี้ใครเรียงลำดับได้ถูกต้องอีกคะเด็กๆตรวจสอบของตนเองเลยและเขียนเครื่องหมายถูกลงในสมุดของเด็กๆได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบที่เพื่อนออกมาเฉลยด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบของตนเองด้วยเลยนะคะต่อไปข้อที่2เศษ6ส่วน6เศษ2ส่วน6และเศษ4ส่วน6เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเด็กๆต้นทางมือลงก่อนค่ะใครจะออกมาเฉลยยกมือขึ้นค่ะกล้านะคะยกมือตอนที่คุณครูพูดว่าขึ้นกล้าออกมาเฉลยเลยจากน้อยไปมากนะคะข้อนี้เศษ2ส่วน6นะคะต่อไปเศษ4ส่วน6และเศษ6ส่วนเด็กๆตรวจสอบที่กล้าออกมาเฉลยค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนใครทำข้อ2ถูกต้องเหมือนกล้าบ้างยกมือปรบมือให้ตนเองและปรบมือให้กล้าด้วยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางตรวจสอบที่เพื่อนออกมาเฉลยหน้ากระดานด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบของตนเองไปด้วยใครถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยไหนใครถูกทั้ง2ข้อเลยไหนใครถูกแค่1ข้อไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะถูกหมดเลยทั้ง2ข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนี้ถูกต้องทั้งหมดดังนั้นเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะเด็กๆคะมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรการเลยการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นยังไงกันที่ตัวส่วนเท่ากันเด็กๆพิจารณาที่ตัวอะไรคะตัวเศษนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษตัวเศษมากเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากตัวเศษน้อยเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะซึ่งวันนี้จากกิจกรรมเด็กๆทำถูกต้องหมดเลยคุณครูมีแบบฝึกหัด 5.7 นะคะให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนด้วยมาดูแบบฝึกหัด 5.7 ของคุณครูตอนนี้เด็กๆยังไม่นำชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะมาดูของคุณครูค่ะลูกแบบฝึกหัด 5.7 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อใหญ่นะคะซึ่งในข้อที่1ใหญ่จะให้เด็กๆระบายสีแสดงเศษส่วนแล้วก็เรียงลำดับนะคะจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากหรือเรียงลำดับทั้งจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากเลยอันนี้ข้อ1ใหญ่นะระบายสีด้วยต่อมาข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากและข้อ3ใหญ่ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและข้อ4ข้อ5เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังคำอธิบายให้ดีๆนะคะข้อที่4เศษส่วนที่กำหนดให้เด็กๆเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้เขียนเศษส่วนที่หายไปในช่องว่างซึ่งในช่องว่างเด็กๆต้องนำเศษส่วนมาเขียนเองข้อนี้เรียงลำดับจากมากไปน้อยแสดงว่าลำดับที่1จะต้องเป็นยังไงที่สุด
1: มาก

0: ที่สุดเอ๊จำนวนใดนะมากกว่าเศษ4ส่วน5และเศษ1ส่วน5ต่อมาข้อ2ก็เหมือนกันและเขียนเศษส่วนที่หายไปนะคะส่วนข้อ5ใหญ่ข้อ5ใหญ่จะคล้ายๆกับข้อที่4ก็คือมีเศษส่วนที่หายไปนะคะให้เด็กๆ เขียนเศษส่วนที่หายไปแต่ข้อที่5ใหญ่เขาเรียงลำดับจากน้อยไปมากลำดับที่1เศษ2ส่วน6ลำดับที่2อะไรนะหายไปและลำดับสุดท้ายคือเศษ6ส่วน6เด็กๆสามารถเลือกเศษส่วนมาเขียนได้นะคะบางครั้งแต่ละคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัด 5.7 เสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยส่วนนักเรียนต้นทางส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเด็กๆเรียนไปหรือยังคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันที่เรียนแล้วคือตัวส่วนเท่ากันค่ะเดี๋ยวตัวเศษเท่ากันเราจะมาเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่แถบกระดาษและแบบฝึกหัด 5.8 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดของการเคารพ

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้ใครเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว

0: โอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20ม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้อง

0: ฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได
1: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ

0: ื้อสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
1: จริงด้วย
0: ลาลาตามาก
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
4: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
2: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
3: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
4: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
3: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
4: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
0: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
4: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
4: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
4: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
4: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
0: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
4: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
0: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
4: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
4: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
4: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิด เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
4: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
4: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
0: คืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระ

บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: นี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
0: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
5: หลอกล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
6: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ใจไกลจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
6: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: เซฟตี้กิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
8: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
9: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
8: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
9: ่หิวน้ำ
8: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
9: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
10: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
8: ค่ะ
10: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
8: เข
10: ้
8: าใจ
10: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะ อย่ามาเล่นอีกนะ

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท้องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: จะร่วงลงมาแล้ว
1: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จใช่โ
0: ยแต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันน่ะต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่น
3: ฮึ
0: ไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่ๆ
4: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงๆเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
5: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: ันเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภา

0: าชาติไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
1: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะและนี่ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
2: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10 ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
3: มีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบ2 ใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
2: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา ในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวพบว่าในเชิงลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตะในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปูเตะหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปูโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสากไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลา
2: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
0: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกรุมทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาฌาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนไม่เห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
2: จ้าหน้าที่สนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างดาวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างดาวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้านมากกว่า10คนแล้วลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่เคยเซ็นไว้ด้วย
1: น้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามมีน้องสาวพี่น้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอ่ะเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
0: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิสัญชาติน้ำเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
4: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟลตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟลตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขนาดนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 1,000 กว่ารายนะครับในจำนวน 1,000 กว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
2: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
4: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวมีนายหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับนายหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้ทั้ง3ส่วนนี้ที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
2: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cash Back กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cash Backปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cash Back ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

0: รับชมข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟนระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไททาวน์ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณภัทรพรมาลโสครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณภัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอด้วยกระทรวงแรงงานนะคะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางอยู่

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียน
0: โอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร

0: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
2: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
3: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
3: ตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชา

0: ประวัติศาสตร์และในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือกันนะคะก่อนอื่นเลยจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนที่เราได้เรียนกันไปแล้วคำว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรคะนักเรียนไหนใครยังจำได้บ้างเอ่ยว่าคำว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนจำได้ไหนใครจำได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2สิคะคำว่าพัฒนาการจากชั่วโมงที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปแล้วพัฒนาการหมายถึงอะไรคะนักเรียน
1: พัฒนาให้เก่งขึ้นครับ
0: พัฒนาให้ดีขึ้นเจริญขึ้นใช่ไหมคะไหนขออีก1คนคือตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะคำว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรเอ่ย
1: ความสามารถที่ดีกว่าเดิมครับ
0: ความสามารถที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าคำว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือกันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนในข้อที่1เราสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือได้นะคะและในข้อที่2นะคะเราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือและในข้อที่3นะคะนักเรียนเราจะเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือกันนะคะก่อนอื่นเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกคะสามารถยกมือตอบคำถามได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะหากนึกถึงภาคเหนือนะคะนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกในภาคเหนือคะนักเรียน
1: ภูเขาค่ะ
0: ภูเขาใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเอ่ย
1: สถานที่และอาหารครับ
0: สถานที่และอาหารเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนอกเหนือจากเพื่อนนะคะเพื่อนนึกถึงภูเขาแล้วสถานที่แล้วอาหารแล้วเรานึกถึงอะไรคะนักเรียนในภาคเหนือ
1: ประเพณีครับ
0: ประเพณีเก่งมากเชิญนั่งนะคะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะหรือนักเรียนปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมคะไหนขอตัวแทนกลุ่มที่5อีก1คนนะคะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกเอ่ย
1: ภาษาครับ
0: ภาษาเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะนักเรียนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นภาษาอาหารประเพณีเครื่องแต่งกายหรือสถานที่ที่สำคัญในภาคเหนือนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมารู้จักภาคเหนือไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวันนี้เราจะมาร่วมกันศึกษาอะไรคะนักเรียนแผนที่ในภาคเหนือนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับแผนที่จากคุณครูนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนหลังจากที่นักเรียนได้แผนที่ไปแล้วนะคะเราลองดูสิคะว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคใดคะนักเรียนแผนที่นี้เป็นแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคใดภาคเหนือทั้งนักเรียนต้นทางก็สามารถดูแผนที่ที่คุณครูแจกให้ได้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมดูแผนที่ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะ สิ่งที่ครูให้ไปหรือใครจะดูที่หน้าจอก็ได้นั่นคือลักษณะแผนที่ของภูมิประเทศภาคอะไรภาคเหนือแล้วนักเรียนลองสังเกตสิคะว่ามีทิวเขาอะไรบ้างไหนใครเจอแล้วทิวเขาแรกทิวเขาอะไรเอ่ยทิวเขาอะไรคะทิวเขาถนนธงชัยเหนือไหนใครเจอแล้วอยู่ตรงไหนเจอแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นหรือยังนี่ตรงนี้คือทิวเขาถนนธงชัยเหนือเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพม่านะคะต่อไปทิวเขาอะไรคะนักเรียนต่อไปทิวเขาอะไรคะทิวเขาอะไรทิวเขาแดนลาวเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับอะไรไทยกับพม่านั่นเองนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะต่อไปมีทิวเขาถนนธงชัยเหนือแล้วมีทิวเขาแดนลาวแล้วต่อไปเป็นทิวเขาอะไรไหนใครเห็นอีกทิวเขาอะไรบ้างเอออยู่ตรงไหนนะทิวเขาผีปันน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางกั้นระหว่างแม่น้ำต่อไปมีทิวเขาอะไรอีกเอ่ยด้านนี้ทิวเขาอะไรทิวเขาหลวงพระบางเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับอะไรเอ่ยไหนกลุ่มที่สองตอบสิคะทิวเขาหลวงพระบางเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับลาวเก่งมากนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบถูกก็ปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะอันนี้เป็นทิวเขาหลวงพระบางต่อไปแม่น้ำไหนใครเห็นแม่น้ำบ้างเอ่ยมีแม่น้ำอะไรบ้างมีแม่น้ำอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูด้วยนะคะแม่น้ำที่หนึ่งคือแม่น้ำอะไรแม่น้ำปิงนะคะนอกจากมีแม่น้ำปิงแล้วมีแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำวังมีแม่น้ำอะไรอีกเอ่ยปิงวังแล้วอยู่ไหนเห็นไหมคะอยู่ไหนเอ่ยแม่น้ำอะไรคะมีแม่น้ำปิงแล้วแม่น้ำวังแล้วต่อไปแม่น้ำยมเก่งมากแล้วยังมีอีกไหมคะนักเรียนอยู่ตรงไหนไหนเอ่ยมีแม่น้ำน่านนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญในภาคเหนือเทือกเขาที่สำคัญแม่น้ำที่สำคัญทบทวนก่อนมีเทือกเขาอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะทิวเขาถนนทิวเขาอะไรทิวเขาถนนธงชัยเหนือนะคะแถบนี้คือทิวเขาถนนธงชัยเหนือต่อไปมีทิวเขาอะไรอีกทิวเขาอะไรทิวเขาแดนลาวต่อไปเป็นทิวเขาอะไรคะทิวเขาผีปันน้ำต่อไปทิวเขาอะไรทิวเขาหลวงพระบางแล้วแม่น้ำราคานักเรียนมีแม่น้ำที่สำคัญทั้งหมดกี่สาย4สายมีแม่น้ำอะไรบ้างคะแม่น้ำแม่น้ำเก่งมากค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแม่น้ำที่สำคัญนั่นคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือกันนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไม่เอ่ยภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพนี้เป็นภาพดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นลักษณะของทิวเขาแดนลาวที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่านะคะเหมือนกับแผนที่ที่เราได้ศึกษากันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต่อไปนอกจากทิวเขาแดนลาวแล้วน่าจะเป็นทิวเขาอะไรอีกคะนักเรียนเป็นทิวเขาอะไรภาพนี้ ป็นภาพภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะก็คือ

0: ถนนธงชัยนะคะนักเรียนทิวเขาถนนธงชัยก็เป็นทิวเขาที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่าเช่นกันซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอะไรคะคือดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะต่อไปภาพนี้เป็นภาพทิวเขาผีปันน้ำนะคะซึ่งทิวเขาผีปันน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยทิวเขา2ทิวเขาคือทิวเขาจอมทองและทิวเขาขุนตาลนะคะซึ่งปันน้ำลง2ทางด้วยกันก็คือแม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยาโดยวางตัวจากแนวภาคเหนือลงมาสู่ภาคใต้นะคะนักเรียนในใครรู้จักบ้างเอ่ยแม่น้ำโขงใครเคยคะเคยได้ยินนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาเคยรู้จักไหมคะรู้จักนะคะนักเรียนต่อไปนะคะซึ่งลักษณะของภูมิประเทศในภาคเหนือนะคะก็จะมีแม่น้ำที่สำคัญกี่สายคะนักเรียนมีแม่น้ำที่สำคัญด้วยกัน4สายนะคะก็คือแม่น้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านครูขอถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรเอ่ยในใครทราบบ้างไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรถือไมค์และตอบคำถามเลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าทราบคำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะคุณครูถามนักเรียนว่าแม่น้ำที่สำคัญในภาคเหนือนะคะก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรเอ่ย
1: แม่น้ำเจ้าพยาค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแม่น้ำเจ้าพยานักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองนะคะ4แม่น้ำนี้มาจากภาคอะไรคะนักเรียนมาจากภาคเหนือเก่งมากนะคะต่อไปลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทือกเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนกันแบบที่เราดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นเทือกเขาใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันนะคะต่อไปทิวเขาที่สำคัญที่เราดูกันไปแล้วที่เราศึกษาจากอะไรคะจากแผนที่จะมีทิวเขาที่สำคัญก็คือทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาแดนลาวทิวเขาผีปันน้ำและทิวเขาอะไรอีกหนึ่งนะคะหลวงอะไรเอ่ยหลวงอะไรคะนักเรียนไหนนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะทิวเขาหลวงพระบางนั่นเองนะคะเป็นทิวเขาที่สำคัญในภาคใดคะนักเรียนภาคเหนือนะคะมีทิวเขาที่สำคัญหลังจากนั้นนอกจากทิวเขาแล้วมีอะไรอีกมีแหล่งน้ำที่สำคัญมีแม่น้ำสายสำคัญกี่สายนะคะ
2: 4
0: สายมีแม่น้ำอะไรบ้างเอ่ยมีแม่น้ำอะไรบ้างคะนักเรียนมีแม่น้ำ4สายที่สำคัญนั่นคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรคะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปเราไปดูลักษณะภูมิประเทศกันแล้วใช่ไหมคะภูมิประเทศของภาคเหนือมีลักษณะเป็นอะไรนะคะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นทิวเขามีอะไรเยอะคะในภาคเหนือมีภูเขาเยอะเก่งมากเลยนะคะลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือก็คือจะเป็นทิวเขามีภูเขาสลับซับซ้อนกันเล็กใหญ่นะคะต่อไปมาดูลักษณะภูมิอากาศพร้อมไหมคะนักเรียนเรามาดูลักษณะภูมิอากาศนักเรียนคิดว่าลักษณะภูมิอากาศในภาคเหนือเป็นอย่างไรคะนักเรียนลักษณะภูมิอากาศในภาคเหนือเป็น วเย็นใช่ไหมคะแล้วด้านบนที่อยู่ติดภูเขาติดยอดดอยนะคะก็มีลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นแล้วด้านล่างที่ไม่ได้อยู่บนภูเขาอากาศก็ทำไมคะภูมิอากาศก็จะร้อนชื้นเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์นะคะนักเรียนนอกจากมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นแล้วก็จะมี3ฤดูเช่นกันนั่นก็คือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนนะคะแต่ส่วนใหญ่เลยภูมิอากาศก็จะทำไมคะภูมิอากาศเป็นอย่างไร
2: หนาวเย
0: ็นนะคะบนพื้นที่ที่สูงหรือบนยอดดอยนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะคุณครูจะทบทวนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นอย่างไรคะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นอย่างไรเอ่ยภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีอะไรเยอะมีภูเขาเยอะสลับซับซ้อนกันใช่ไหมคะและลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรหลักๆเลยคืออากาศจะ
2: หนาวเย
0: ็นในภาคเหนือนะคะเหมาะแก่การทำอะไรหนาวเย็นเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าเงียบเสียงนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนภาคเหนืออย่างไรคะนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือที่เป็นเทือกเขาสูงใช่ไหมคะมีผลต่อการดำรงชีวิตของชุมชนภาคเหนืออย่างไรเงียบเสียงนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรเอ่ยไหนใครตอบได้คะนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือเป็นพื้นที่แบบใดคะเป็นพื้นที่แบบใดลักษณะพื้นที่เป็นยังไงลักษณะพื้นที่เป็นอากาศหนาวใช่แต่ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรคะเป็นภูเขาเยอะเก่งมากนะคะแล้วมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือที่นักเรียนตอบว่าเป็นลักษณะของภูเขาสูงใช่ไหมคะแล้วมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนอย่างไรคะนักเรียน
1: มีลมเย็นค่ะ
0: มีอากาศเย็นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
1: เดินทางลำบากค่ะ
0: การเดินทางอาจจะไม่สะดวกสบายใช่ไหมคะแต่การดำรงชีวิตของภาคเหนือก็เป็นไปได้ดีนะคะนักเรียนก็คือมีพื้นที่เป็นลักษณะเป็นภูเขาใช่ไหมคะชาวบ้านหรือชุมชนในภาคเหนือก็มีการปรับพื้นที่ที่เป็นเชิงเขาให้เป็นแบบขั้นบันไดนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยมีการปรับพื้นที่ให้เป็นแบบขั้นบันไดเพื่ออะไรเพื่อประกอบอาชีพในการเพาะปลูกทำไร่ทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้ได้ในภาคเหนือใช่ไหมคะผลไม้อะไรนะคะที่ปลูกได้ในภาคเหนือมีกลุ่มที่2เก่งมากตอบว่าสตรอเบอรี่นะคะที่ปลูกได้ในภาคเหนือนะคะมีการปลูกผลไม้แต่มีการทำไร่แบบอะไรนะคะนักเรียนมีการทำไร่แบบอะไรปรับพื้นที่เป็นแบบปรับพื้นที่เป็นแบบขั้นบันไดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บริเวณภูเขาหรือเชิงเขานะคะชาวบ้านหรือชุมชนในภาคเหนือก็ปรับเปลี่ยนปรับแปลงพื้นที่ให้เป็นแบบขั้นบันไดเพื่อใช้ในการเพาะปลูกปลูกผักปลูกผลไม้ในการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตต่างๆหรือเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นปัจจัยทางสังคมเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยทางอะไรคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อไปนะคะจะมาดูปัจจัยทางสังคมซึ่งปัจจัยทางสังคมจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในภาคเหนือนะคะนักเรียนดูภาพแรก ภาพแรกไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่าเป็นลักษณะของประเพณีอะไรประเพณีอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบค่ะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าภาพนี้เป็นภาพของประเพณีอะไร
1: การทำบุญตักบาตรค่ะ
0: การทำบุญตักบาตรถูกต้องนะคะนั่งลงค่ะซึ่งประเพณีนี้นะคะเป็นการทำบุญตักบาตรแต่เป็นการทำบุญของภาคเหนือนะคะนั่นเรียกว่าตาลก๋วยสลากนะคะนักเรียนซึ่งตาลก๋วยสลากเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะนักเรียนซึ่งก๋วยสลากนั่นก็คือแปลว่าการที่ใช้ภาชนะที่ถักสานด้วยไม้ไผ่นะคะภาชนะที่ทำด้วยไม้ไผ่ใช้ในการบรรจุเครื่องไทยทานในการถวายพระนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าประเพณีตาลก๋วยสลากนะคะต่อไปภาพด้านล่างนี้นักเรียนสังเกตเห็นภาพด้านล่างนี้เป็นการทำไร่ปลูกผักปลูกผลไม้แบบอะไรคะนักเรียนสังเกตเห็นเป็นแบบอะไรเป็นแบบขั้นบันไดนะคะเพราะว่าอยู่ในเชิงเขาใช่ไหมคะก็เลยต้องปรับพื้นที่ให้เป็นแบบขั้นบันไดนั่นเองซึ่งในภาคเหนือเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆก็เลยเกิดเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมขึ้นมานะคะและพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาไปด้วยป่าไม้ใช่ไหมคะก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการประกอบอาชีพให้เป็นแบบอะไรนะคะเป็นแบบขั้นบันไดเก่งมากต่อไปก็มีการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานานะคะนักเรียนต่อไปปัจจัยใดบ้างคะนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือมีด้วยกันกี่ปัจจัยไหนใครทราบบ้างคะมีด้วยกัน2ปัจจัยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบดีนะคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือไหนใครทราบบ้างคะว่าปัจจัยที่1คือปัจจัยทางอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบค่ะปัจจัยแรกคือปัจจัยทางอะไรคะ
3: ทางภูมิศาสตร์ครับ
0: ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือเพื่อนต้นทางของเราตอบแล้วว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเหลืออีกหนึ่งปัจจัยน่าจะเป็นปัจจัยทางขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์และตอบคำถามนะปัจจัยทางอะไรคะนักเรียน
1: สังคมค่ะ
0: ปัจจัยทางสังคมเก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในชุมชนภาคเหนือก็ประกอบไปด้วยหลักๆ2ปัจจัยนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศใช่ไหมคะเป็นแบบอะไรคะของภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับกันเล็กใหญ่นะคะแล้วก็มีแม่น้ำที่สำคัญนะคะต่อไปปัจจัยทางสังคมนั่นก็คือมีการประกอบอาชีพทำประเพณีและวัฒนธรรมหรือการทำไร่แบบอะไรแบบขั้นบันไดซึ่งการทำไร่แบบขั้นบันไดก็เกิดจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นแบบเชิงเขานะคะชุมชนในภาคเหนือก็เลยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนะคะนักเรียนต่อไปนะคะลักษณะพื้นที่และอากาศในภาคเหนือนะคะมีผลต่อการประกอบอาชีพและประเพณีของชุมชนภาคเหนืออย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วลักษณะพื้นที่มีผลต่อการประกอบอาชีพไหมคะลักษณะพื้นที่มีไหมมีผลอย่างไรคะไหนใครทราบในใครทราบบ้างเอ่ยว่าลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะพื้นที่เป็นอย่างไรเป็นภูเขาและอากาศเป็นอย่างไรคะอากาศหนาวและมีผลต่อการประกอบอาชีพอย่างไรถ้าหากว่าพื้นที่เป็นภูเขาถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ นักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่และอากาศนะคะมีผลต่อการประกอบอาชีพและประเพณีของชุมชนภาคเหนืออย่างไรคะต้องอะไรเอ่ย
4: ต้องทำภูเขาให้กลายเป็นขั้นบันไดค
0: ่
4: ะ
0: ต้องทำลักษณะพื้นที่บริเวณเชิงเขาให้เป็นแบบขั้นบันไดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเองเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาร่วมกันเล่นเกมใบ้คำค่ะโดยคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะเพื่อออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะโดยตอบคำที่ครูกำหนดให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรมนักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะคะครูจะสุ่มนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนกลุ่มละกี่คนกลุ่มละ1คนนะคะโดยตอบคำที่ครูกำหนดให้และให้เพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ใบ้คำนะคะทั้งนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูด้วยหรือสามารถร่วมเล่นกิจกรรมด้วยได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนโดยไม่ใช้เสียงนะคะกลุ่มที่1มาเลยค่ะกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5นะคะโดยตั้งใจฟังนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราร่วมกันเล่นกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเงียบเสียงแล้วตั้งใจฟังนะคะโดย5คนนี้ไม่สามารถที่จะดูคำด้านหลังได้ตกลงไหมคะ5คนนี้ห้ามหันหลังไปดูคำด้านส่วนเพื่อนเอายืนตัวตรงค่ะยืนตัวตรงห้ามหันหลังไปดูด้านหลังส่วนเพื่อนที่อยู่ภายในชั้นเรียนเราจะเป็นผู้ใบ้คำตั้งใจฟังให้ดีนะคะนักเรียนตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนเราจะเป็นผู้ใบ้คำโดยห้ามพูดคำที่อยู่บนหน้าจอออกมาเราจะให้เพื่อนเราทายว่าเป็นคำว่าอะไรตกลงไหมคะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเก่งมากเอามือลงนะคะเราจะช่วยกันใบ้คำโดยที่ทำไมห้ามพูดคำที่อยู่บนหน้าจอและเพื่อนที่ออกมาด้านหน้าห้ามหันไปดูยืนตัวตรงค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยห้ามพูดคำที่อยู่ด้านหลังนะคะให้เพื่อนเราทายออกมาเองใครทายถูกจะเป็นผู้ชนะคำแรกห้ามพูดนะคะนักเรียนไหนใครตอบถูกห้ามหันมาดูด้วยไหนใครรู้แล้วใครรู้แล้วเอ่ยกลุ่มนี้รู้ใช่ไหมคะใครรู้เอามือจับหูถ้ารู้คำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะขอไมค์ด้วยค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจเอามือจับหู1 2 3ยกเอาไมค์ค่ะ1 2 3ยกกลุ่มที่4ค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
3: ภูเขาครับ
0: ถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องเชิญนั่งค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลืออีก4คนนะคะจะบอกวันนี้จะมีด้วยกัน3คำเท่านั้นนะคะนักเรียนคำต่อไปห้ามพูดใช่ไหมคะคำต่อไปคำว่ายังค่ะเอามือจับหูยกค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
5: หนาวค่ะ
0: ถูกยังถูกหรือยังยังไม่ถูกยังไม่ถูกนะคะเอามือจับหูห้ามพูดค่ะเอามือจับหูยก
1: อากาศหนาวค่ะ
0: ถูกหรือยังยังไม่ถูกนะคะ ห้ามพูดคำที่อยู่บนหน้าจอนะคะเอามือจับหูยกค่ะ
4: หนาวเย็นค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องเชิญนั่งค่ะเหลืออีก3คนคำต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะเอามือจับหูนะคะห้ามพูดนะคะนักเรียนเอามือจับหูยก
4: ขั้นบันไดค
0: ่
4: ะ
0: อะไรนะคะ
4: ขั้นบันไดค่ะ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: ขั้นบันไดค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยซึ่งเป็นคำว่าขั้นบันไดนะคะนักเรียนเป็นกิจกรรมทบทวนคำในภาคเหนือพอเล็กน้อยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียนมีคำว่าภูเขาคำว่าหนาวเย็นคำว่าขั้นบันไดนะคะซึ่งลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือเป็นแบบลักษณะภูเขาสลับซับซ้อนกันนะคะมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่วนใหญ่การประกอบอาชีพในภาคเหนือก็จะเป็นการทำไร่แบบบันไดนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นในขั้นปฏิบัติให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่130นะคะนักเรียนเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่4ค่ะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการในชุมชนภาคเหนือกันนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำชุดกิจกรรมกับนักเรียนได้นะคะซึ่งคำชี้แจงในใบงานที่4ในหน้า130นะคะนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมค่ะที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือค่ะลงมือทำได้เลยนะคะนักเรียนโดยไม่ใช้เสียงนะคะจะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนักเรียนเขียนลงไปได้เลยว่าในภาคเหนือปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยแล้วทางสังคมมีอะไรบ้างการประกอบอาชีพประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะในภาคเหนือนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่130นะคะและจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่129ด้วยนะคะนักเรียนจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่129ด้วยนะคะนักเรียนลองเปิดในหน้าที่129จะมีใบความรู้อยู่นะคะลงมือทำเลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะ

ียนลงไปได้เลยว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบใดภูมิประเทศเป็นแบบใดเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนใช่ไหมคะมีแม่น้ำสายสำคัญกี่สายมีแม่น้ำสายสำคัญกี่สายคะ4สายสามารถเขียนลงไปได้เลยมีแม่น้ำอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศ

ะคะสามารถดูใบความรู้ได้ในหน้า129ค่ะลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะสามารถดูใบความรู้ได้ในหน้า129ค่ะ

ิกปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบไหนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีแหล่งน้ำที่สำคัญมีกี่แม่น้ำที่สำคัญมีแม่น้ำอะไรบ้างได้ค่ะได้ค่ะใช่ค่ะลองอ่านดูสิคะถูกไหมสลับซับซ้อนมีแม่น้ำที่สำคัญหน้า129

0: มิประเทศเป็นแบบใดเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีแหล่งน้ำที่สำคัญมีแหล่งน้ำที่สำคัญกี่สายมีกี่สาย4สายมีแม่น้ำอะไรบ้างแม่น้ำอะไรบ้างเอ่ย
1: น
0: ่านวังอะไรอีกยมอะไรอีกแม่น้ำอะไรอีกแม่น้ำปิงต่อไปปัจจัยทางสังคมได้ผู้คนในภาคเหนือมักอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ราบอะไรที่ราบอะไรที่ราบภูเขาเขียนลงไปเก่งมากเลยครับมีเพื่อนกลุ่มที่สองลงมือทำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเก่งมากได้ครับลองดูในหน้า129เปิดหน้า129อย่างถึงไหนครูบอกไปแล้วลองอ่านดูซิถึงไหนถูกต้องต่อไปถึงไหนปัจจัยทางสังคมเป็นไงลงมือทำเลยเร่งมือหน่อยนะคะนักเรียนตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่สองทำงานเรียบร้อยแล้วกลุ่มสามเรียบร้อยหรือยังกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญใช่ลงมือทำเลยทำได้ไหมคะนะคะนักเรียนเทือกเขาสูงมีแหล่งน้ำที่สำคัญใช่มีแหล่งน้ำที่สำคัญกี่สายนะคะมีแม่น้ำกี่สาย4สายใช่มีแหล่งน้ำที่สำคัญนะคะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่สองทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มที่3ก็เรียบร้อยแล้วเทือกเขาสูงมีอะไรอีกมีแหล่งน้ำที่สำคัญ

0: ักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันดูเฉลยของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะและนักเรียนสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเฉลยใบงานที่4กันนะคะปัจจัยแรกปัจจัยทางอะไรคะนักเรียนปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างคะในภาคเหนือคือมีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนนะคะมีที่ราบระหว่างหุบเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญกี่สายนะคะนักเรียน
1: 4 สาย
0: สายมีแม่น้ำอะไรบ้างแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเก่งมากนะคะมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้เป็นหุบเขานะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้นะคะอันนี้เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะต่อไปนอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วมีปัจจัยทางอะไรอีกคะนักเรียนมีปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางสังคมมีอะไรบ้างไหนเรามาดูพร้อมๆกันแล้วเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะซึ่งปัจจัยทางสังคมก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติในการทำการประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้ทำการเพาะปลูกแบบอะไรทำการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็เกิดความแตกต่างทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันก็เลยเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะไหนใครเขียนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วเอ่ยเรียบร้อยหรือยังคะยกมือหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันไหมคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการทหารและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือมีด้วยกันกี่ปัจจัยคะนักเรียนมีด้วยกันกี่ปัจจัยคะหลักๆเลยคือ2ปัจจัยปัจจัยแรกคือ
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ั
1: ยทางภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ศาสตร์
0: ปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วปัจจัยที่2ล่ะคะ
1: ป
0: ั
1: จจัยทางสังคม
0: ปัจจัยทางสังคมเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางซึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันนะคะมีที่ราบระหว่างหุบเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญแม่น้ำสายสำคัญกี่สายนะคะ
1: 4 สาย 4 สาย
0: คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแม่น้ำ4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำเจ้าพระยาเก่งมากเลยนะคะแล้วอากาศก็จะเป็นลักษณะของอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้นะคะต่อไปปัจจัยทางสังคมซึ่งปัจจัยทางสังคมนะคะก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้จะทำการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดนะคะซึ่งชุมชนในภาคเหนือก็มีการแปลงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เป็น

0: ชิงเขาให้เป็นที่ลาบแบบขั้นบันไดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในการทำไร่ทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้เมืองหนาวนะคะเพราะว่ามีอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็เกิดเป็นความแตกต่างทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศหรือสภาพอากาศที่แตกต่างกันประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนก็เลยมีความแตกต่างกันนะคะในวันนี้ไหนใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยไม่มีถ้าไม่มีนะคะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าในชุมชนภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือเป็นแบบใดคะนักเรียนที่เด่นๆเลยขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบค่ะลักษณะเด่นๆของภาคเหนือภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศเด่นๆของภาคเหนือเป็นแบบใดคะ
1: มีภูเขาที่ซับซ้อนครับ
0: มีภูเขาที่สลับซับซ้อนแล้วสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะนักเรียน
1: หนาวเย็นครับ
0: สภาพอากาศหนาวเย็นก็เลยมีการทำไร่แบบอะไรแบบขั้นบันไดเก่งมากนะคะในใครมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคกลางนะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนภาคเหนือไปแล้วครั้งต่อไปเราจะมาเรียนภาคกลางกันนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะก็คือใบความรู้ที่5นะคะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลางรวมทั้งใบงานที่5นะคะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลางนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกันในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดต้องฟังความรู้

0: แล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอย่าไม่หยุดไหลพี่เอย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
2: หัวโน
1: พี่เอย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: งั้นสั่งซึ่ง
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
3: พี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
3: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
3: ได้ได้ไดโอ้ย
1: พี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
3: โอ้ย
1: พี่ยาขอบายก่อนขอบายก่อนแป๊บนะ
3: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพย่า

0: ทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยเอาพี่ย่าเป็นไรเปล่า
3: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยเจ็บหน่อยนะพี่เอย่าหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเจ็บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
0: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
5: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหอบลมอีก
5: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะเลยค่ะ
5: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆ เนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
6: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
5: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม
5: ่ป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: กินโอ๊ยทิชชู่เอาเร็วๆสิลูก
2: ได้
1: อาการตุ๊กตาฉันแบบหัวเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยอ้าวทอยาผมมันเองชุดเปื้อนอะไรเนี่ยทำยังไงดีเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิ
1: ไปซักไหม
2: โอเค
1: แต่เอาพวกนี้ไปซักแม่มัน
3: ใช่ฉันจะแบบสะอาดสุดเลยสะอาดตัว
1: ซักในนี้เลย
2: อ่างใหญ่คุ้มมาก
1: จะใช้อะไรซักอ่ะนั่นไงเข้าท่าไป
3: นี่มันก็ตรงนี้
1: ฉันพ่งซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
2: เหลือ2ถือก่อนนะถือก่อนนะ
1: อันหนึ่งอันสอง
2: ต่อไปเอาอะไรดี
1: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
2: ใส่ลู

0: เดี๋ยวไหนเกิดอะไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันโดนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยา

0: ไหนล้างให้สะอาดสิ
1: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมนะครับวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังทำอะไรบ้างใครจะตอบทำความดีแล้วหรือยังเชฟทำอะไรลูกเด็กปลายทางทำความดีแล้วหรือยังวันนี้ทำอะไรบ้าง
1: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะครับที่ไหน
1: ที่โรงเรียนครับ
0: แล้วขยะมันอยู่ในลักษณะยังไง
1: เป็นใบไม้ครับ
0: ใบไม้นี่เรียกว่าขยะไหม
1: เป็นครับ
0: เป็นถ้ามันอยู่ที่ต่างๆที่มันไม่ใช่ที่ที่มันควรจะอยู่ใช่ไหมก็ช่วยเก็บได้แล้วเก็บไปใส่ไว้ที่ไหน
1: ถังขยะครับ
0: โอเคครับใครทำความดีแล้วบ้างวันนี้มีอีกไหมลูกออโต้อันนี้ออโต้ทำอะไรเด็กๆไปทางทำอะไรลูกความดีของเราในวันนี้หนูทำอะไรลูก
2: ขยะครับ
0: เก็บขยะเหมือนกันขยะของหนูคืออะไร
2: เปลือกขนมครับ
0: ที่ไหนครับ
2: โรงอาหารครับ
0: แล้วมันตกอยู่ในแบบไหนลักษณะแบบไหนทำไมหนูคิดว่ามันคือขยะ
2: มันตกอยู่กลางถนนครับ
0: กลางถนนกลางไหนถนนหรือกลางทางที่ว่าเราจะเดินใช่ไหมเพื่อนหมายถึงทางแล้วยังไงต่อลูกเก็บไปทิ้งไว้ที่ไหน
2: ถังขยะครับ
0: โอเคครับคนอื่นแล้วลูกนอกจากเก็บขยะแล้วมีใครทำความดีอย่างอื่นไหมมีใครช่วยเหลือเพื่อนแล้วหรือยังวันนี้แบ่งปันอะไรให้เพื่อนไหมพูดจาไพเราะแล้วหรือยังการพูดจาไพเราะหรือการทำความดีง่ายๆแค่นี้การให้เพื่อนยืมของก็ถือว่าเป็นความดีพื้นฐานแล้วใช่ไหมดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนรักษาความดีแบบ

0: บนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสังคมของเราต้องการคนดีหรือคนไม่ดีคนดีหรือคนไม่ดีลูกคนดีถ้าคนดีเยอะๆประเทศของเราจะมีความสุขไหมลูกมีความสุขแน่นอนอยากอยู่ในประเทศที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขใครตอบว่าไม่มีสรุปอยากอยู่ในประเทศที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขมีความสุขดังนั้นก็ต้องเคารพและรักษากฎกติกาและเป็นคนดีของสังคมนั่นเองแต่วันนี้มีสิ่งที่คุณครูอยากให้เด็กภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของการเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยก็คือวันนี้หน่วยการเรียนรู้ของเราหน่วยใหม่ชื่อว่าอะไรลูกภาคภูมิใจแน่นอนนอกจากจะภูมิใจที่เราเป็นคนดีแล้วภูมิใจที่เราสามารถเป็นคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วเราก็ต้องภาคภูมิใจในภาษาของเราด้วยและนอกจากภาษาไทยมาตรฐานเราก็ยังมีภาษาถิ่นใครรู้จักภาษาถิ่นบ้างคืออะไรพุจีพุจีพุจีนะฮะภาษาถิ่นคืออะไรลูกเด็กไปทางรู้ไหมภาษาถิ่นคืออะไร
1: ภาษาแต่ละถิ่นที่ใช้พูดค่ะ
0: เช่นที่ไหนบ้างถิ่นไหนบ้าง
1: ภาษาถิ่นของภาคอีสานค่ะ
0: ภาษาถิ่นที่ภาคอีสานคนอื่นได้ถิ่นอื่นอีกบ้างไหมลูกเด็กไปทางนาวาได้ภาคอะไรเพื่อนบอกมีภาษาถิ่นภาคอีสาน
2: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้ครับข้าวหอมภาคอะไรจ๊ะ
3: ภาคเหนือค่ะ
0: ภาคเหนือค่ะแล้วภาคอะไรอีกภาคนึงภาคกลางนั่นเองเดี๋ยวหน่วยนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นวันนี้เรื่องที่เราจะต้องเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับในหนังสือภาษาภาษีหน้าที่99ก็คือเรื่องของอะไรลูกภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่1แต่ก่อนอื่นเด็กๆกลับไปอ่านแล้วและเปิดหนังสืออ่านแล้วจากภาพนี้ลูกดูซิจากภาพนี้มีภาพอะไรบ้างใครจะอธิบายให้คุณครูกันฟังได้บ้างว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเมทันลูกเมทันเดินมาหน้าห้องเลยแล้วก็มาชี้ด้วยว่ามันหมายถึงภาพอะไรเดินมาจ้าเดี๋ยวเมทันจะบอกให้ฟังคนอื่นก็คิดตามนะว่ามันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกชี้ให้เพื่อนดูด้วยพูดไปด้วยเลยลูกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรจ้า
3: วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ
0: จ้าแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เราจินตนาการไว
3: ้ช่วยกันจัดกิจกรรมก่อนที่จะวันภาษาไทยก็ค่ะ
0: แล้วใครช่วยกันลูก
3: เด็กๆค่ะ
0: เด็กๆคนนี้คิดว่าเป็นอะไรเป็นคนแน่นอนใช่เป็นคนทำไมลูกเขาต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานที่ที่นี
4: ้
3: ที่โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนแล้วแสดงว่าเด็กๆเหล่านี้คือน่าจะเป็นอะไร
3: เป็นคนช่วยจิตอาสา
0: เป็นคนแต่คนนี้คือใคร
3: นักเรียน
0: นักเรียนแล้วเขาทำอะไรบ้างลูกไหนลองสีเพื่อนฟังสีอันนี้นอกจากป้ายวันภาษาไทยแล้วอะไรเนี่ยเขามีคำว่าอะไรด้วยลูกตรงนี้คือคำว่าอะไรเห็นไหมคำว่าอะไรลูกอ่านว่าสับอะไร
3: สับควรรู
0: ้สับควรรู้แล้วตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรลูก
3: สุ
0: อะไร
3: สุภาสิทธิ์ไทย
0: สุภาสิทธิ์ไทยแน่นอนผมไม่ให้กับเมทันหน่อยจ้าขอบใจนะจ้าเมทันบอกแล้วว่าเรื่องราวนี้ต้องเกิดที่ไหนโรงเรียนและนักเรียนเหล่านี้กำลังทำอะไรช่วยกันจัดงานอะไรบางอย่างซึ่งงานนี้คิดว่าเป็นงานอะไรลูกวันภาษาไทยแห่งชาติแน่นอนเด็กๆได้ตอบไปแล้วนะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเด็กๆปลายทางคงจะคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแบบนี้และคำถามที่2คุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้มาจากเรื่องอะไรชัดมากเลยเรื่องอะไรตอบพร้อมกันอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าชั้นอะไรป.3ใช่ไหมอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่8นั่นเองตามนี้ดังนั้นวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้เริ่มต้นในการหาความหมายของคำก่อนโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกวิธีการหาความหมายของคำได้2เขียนและบอกความหมายของคำที่เราหาได้และ3อ่านคำจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราได้รวมถึงต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองเอาละเด็กๆเคยอ่านแล้วใช่ไหมใครกลับไปอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาล่วงหน้าบ้างเด็กๆปลายทางและต้นทางยกมือให้

0: ดูกันดูหน่อยลูกว้าวต้นทางก็มีแต่ก็ยังมีไม่มากแต่ปลายทางหวังว่าทุกคนคงจะกลับไปอ่านมาแล้วเอามือลงเยี่ยมมากถ้าอ่านมาแล้วแน่นอนเรื่องราวนี้เกี่ยวกับใครบ้างเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมตัวละครในเรื่องมีใครบ้างณโรงเรียนของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่ออะไรน้ำผึ้งเชฟตอบถูกน้ำผึ้งและน้ำผึ้งก็ชวนเพื่อนๆไปทำอะไรจัดกิจกรรมวันภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็เพื่อนของเขาเพื่อนของเธอมีชื่อว่าอะไรบ้างนาวามีชื่อว่าอะไรบ้าง
1: โอครับ
0: มีโอครับแล้วมีใครอีกใครช่วยนาวาหน่อยเร็วมีโอครับคนหนึ่งแล้วมีใครอีกเดี๋ยวจะปลายทางลูกช่วยเพื่อนหน่อยมีน้ำผึ้งแล้วหนึ่งมีโอแล้วสองมีใครอีกมีใครนะมีใครนะมีใครนะใครกลับไปอ่านมาแล้วลูกจำได้ไหมมีเป้งมีใครอีกมีตู่ใช่เปล่าตู่กับโอเนี่ยเขาไปแข่งภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็มีแก้วตานั่งลงลูกนาวาเยี่ยมมากเด็กไปทางก็น่าจะตอบได้ว่าเรื่องราวก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวสนุกสนานมากด้วยดังนั้นลองกลับไปอ่านก่อนที่เราจะต้องมาอ่านในชั่วโมงถัดไปแต่วันนี้เนื้อหาของเรามีบางคำที่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ความหมายก็ให้ทำอย่างไรลูกวันนี้ให้วงกลมคำที่เราไม่รู้ความหมายหรือที่เราสนใจเช่นคุณครูกันวงกลมคำว่ารัฐบาลคำนี้อ่านว่าอะไร1 2 3ช่วยกันการอะไรการโต้วาทีมันแปลว่าอะไรลูกการโต้วาทีถ้าไม่รู้ต้องหาความหมายแน่นอน3คำประพันธ์สมมุตินะอันนี้4ป้ายนิเทศ5คำว่าหน้าอะไรหน้ามุ่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรใช่ไหมเราเคยทำแล้วดังนั้นเด็กๆต้องเปิดภาษาภาทีหน้าที่99เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราแล้วก็หาศัพท์5คำหรือมากกว่า5คำก็ได้โดยที่เด็กๆวงกลมเสร็จแล้วนำไปทำแผนผังความคิดคำน่ารู้เหมือนกับที่เราเคยทำมาก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปทางต้นทางลงมือหาความหมายและทำงานได้เลยจ้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หวังว่าเวลาของเรามีเยอะมากและเด็กๆหลายคนอาจจะทำเสร็จแล้วใช่ไหมดังนั้นคุณครูจะขออนุญาตให้เด็กต้นทางได้นำเสนองานของนักเรียนต้นทางและเด็กปลายทางก็ดูหน่อยว่าเพื่อนของเราทำสวยกว่าเราไหมนะหรือว่าขี้เหร่กว่าเรานะอ่ะมาดูซิใครพร้อม ที่จะเป็นอาสาสมัครนำเสนองานให้เพื่อนจ๊ะเริ่มต้นจากสุภาพสตรีก่อนนะให้ผู้หญิงก่อนจ้าปีนทำอย่างไรลูกเพื่อนมานำเสนองานแรกของผู้ฟังแน่นอนแนะนำตัวเองเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์แขชอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปีนค่ะ
0: พูดใหม่ลูกเอาให้เสียงดังฟังชัดเรามั่นใจในการพูดมาแล้ว1 2 3
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: หนูได้คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวโชว์งานก่อนนี่นะของปิ่นแบบนี้ปิ่นได้คำว่าอะไรบ้างอ่านท่านี้เลย
1: การโต้วาที
0: หนูเขียนตรงกลางว่าอะไรลูก
1: คำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: คำที่หนึ่ง
1: การโต้วาทีหมายถึงการแสดงคารมคำศัพท์หมายถึงคำยากที่จะแปลชั่วครู่หมายถึงระยะสั้นๆรัฐบาลหมายถึงองค์การปกครองบ้านเมืองโรงเรียนหมายถึงสถานศึกษา
0: แล้วทำอย่างไรเสร็จแล้ว
1: ขอบคุณ
0: ค่ะเรียนผู้ฟังต้องทำอย่างไรลูกเพื่อนำเสนอเสร็จปรบมือถูกต้องอ่ะโชว์งานไว้ทางด้านขวามือก่อนจ้ารอไว้คนที่สองเชฟแนะนำตัวเองครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริลักษณ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: นี่ไงของเชฟนะลูกนี่นะสวยงามเชฟนำเสนอครับ
2: ลงคำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโรงเรียนเป็นที่หาความรู้รัฐบาลองค์การปกครองบ้านเมืองหน้ามุ่ยอาการที่ยิ้มไม่ออกคำประพันธ์คือการแต่งเรื่องพจนานุกรมคือหนังสือสำหรับหาคำป้ายนิเทศคือป้ายที่แสดงคำแสดงครับ
0: มาให้ผู้ฟังทำอย่างไรนะเด็กไปทางด้วยนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้าไปยืนกับปิ่นไว้คนสุดท้ายขอเป็นสเนลครับ

0: แนะนำตัวเองด้านหน้าเลยนะพร้อม
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
0: ของสเนลนี่งานของเพื่อนนะลูกเห็นไหมโอเคอ่านนำเสนอ
1: คำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: เราเรือให้ชัดนะเรื่องเราต่อไปคำแรก
1: รัฐบาลหมายถึงองค์การปกครองบ้านเมือง
0: ปกครองบ้านเมืองต่อไป
1: หน้ามุ้ยอาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจป้ายนิเทศคำแสดงคำประพันธ์แต่งการโต้วาทีแสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
0: รบมือจ้าเรียบร้อยปรบมือเพื่อน3คนนี้เลยนะยอดเยี่ยมเก่งมากดังนั้นแน่นอนเสร็จแล้วมา3คนนี้นี่งานของเพื่อนโชว์หน่อยเร็วนี่นะนี่คือตัวอย่างและมีอีกหลายๆคนเด็กปลายทางก็หวังว่าจะทำได้ดีมากกว่านี้นะครับหรือว่าดีเท่าๆนี้เลยปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยจ้ายอดเยี่ยมนั่งที่ได้ครับขอบคุณมากและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือบทอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเพราะชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนักเรียนปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนนักเรียนต้องการความเคารพ

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้กายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

ให้คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่พอหายร้อนระอุแล้วจึงหยอดสี

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15 นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: เหตุผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวัน

ชีวิตวันอาทิตย์ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการแยกแยะการพิจารณาส่วนต่างๆค่ะคือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาความสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้เราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอาเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะ

เคราะห์นะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะหมายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

อย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้อะค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเนื่องด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ย Flip Classroom เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็เลยทำให้วิธีการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะอาจจะยังไม่ผลสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งของที่เราพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะนั้นเขาก็เลือกทำออกมาเป็นลักษณะของ

สื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นเด็กประถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

ค่ะสำหรับเทปที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงการวิเคราะห์นะคะของการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะของการนำนวัตกรรมมาใช้อะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้เราไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งนึงก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเองเนี่ยตัวผู้สอนเนี่ยจะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยEverest นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูผู้สอนพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า Innovator หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่มีความคิดใหม่ๆมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือจะสร้างทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมหรือใช้ในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์อย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนนึงเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี้ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ย1เทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกกาดหรือว่ากลุ่มคร่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ย
ขาไม่จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะนี้ค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผอ.หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

ย่างตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่อยู่ใน5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ย

0: ให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weed w e e d weed แปลว่าวัชพืช pest p e s t pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

หูความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าซายยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม
2: สู้
0: แน่ใจนะส
2: ู้
0: เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
3: ถึงร้อนมากครับแต่ผมขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
4: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
5: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
6: ร้อนแต่ขอสู้ค
0: ่
6: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆนิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
7: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
8: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดีย
9: ดูไปอ่านในเซอร์เกอร์กับโซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
10: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
11: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
12: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
13: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
13: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
14: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได้
0: และนี่ครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับ
15: เข้าใจคร
0: ับ ถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
16: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
17: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
18: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
19: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
2: เราใช้ไฟฟ้าต่อ
19: แบตเตอรี
2: ่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
19: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
2: ่
19: เหรอ
2: ใช้ดี
19: แบตเตอรี่ไว้ที่ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
2: งั้นก็เราขอสายไฟอันนี้แล้วกัน
19: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อเข้าง่าย
2: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
19: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
2: แล้วก็ใส่ถุงม
19: ือใส่ถุงมือดีกว่า
2: ใส่ถุงมือ
19: หยิบอุปกรณ
14: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
11: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
14: ปรากฏว่าที่แผงโซล่าเซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
1: สายโซล่าเซลล์
13: สายอันไหนมันคือคู่ไหน
15: คือโซล่าเซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
1: ใช่ค่ะ
15: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
1: จะหาด้วย
15: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
1: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
15: โซล่าเซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
1: เก็บแบตเตอรี่แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
15: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
11: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
1: 24.14 โวลต์แล้วก็1 แอมป์คร
15: ับ
1: 1 แอมป์
15: เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
1: สีแดงต้องพันด้วย
15: อ้าวพันไปเลย
16: ก็ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อกิ่งกว่า
15: อันนี้จากโซล่าเซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาก็เอาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
1: 230 โวลต์ 50 แอมป์
14: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซล่าเซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
1: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
14: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
11: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซล่าเซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซล่าเซลล์ครับ

น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับ

0: น้องมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: สร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ก็เนี่ยกุ้งอยู่ในเตาอบอะ
3: ไอ้ยา
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังเกาะไว้ใส่กุ้ง
6: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปใส่กระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้องๆ
7: การนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
0: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
2: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไม

0: โลแทน
1: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
2: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
0: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
3: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อปลองดูสิ
4: จะดับไฟไหม
3: มาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
4: ผมคร
3: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
4: เผา
3: ใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ 1, 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปลงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะว่าไปใช้ยังไงนะครับ
5: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
3: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมารู้ล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
0: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ
6: อ

0: ไปแล้วเย
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
2: เย
1: ้ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
3: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
4: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
1: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับอ่ะมาน้องเดียบ้าง
5: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
1: ่
5: ะ
1: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
6: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้านคร
1: ับ ดีมากมากเลยครับน้องริว
7: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุก

0: คนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค
0: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงที่หน่อยครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวน

การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่

0: ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
0: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: จริง
0: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
0: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออกเรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: ระยะเวลานานมากขึ้น
0: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
0: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
1: ครับผม
0: แล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้อง
1: เ
0: พราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะเป็นหนอนอะไรอย่างน
0: ี้
1: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
0: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกดังนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: แล้วทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ยเราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้นะถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเองคือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขาอะ
1: ต่อไป
0: นะฮะก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า แล้วกลับมาแล้วจะ

0: ได
1: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาณน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะฮะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่ร้อยองศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่ประมาณ 30-60 มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ 700-730 นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
0: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะ
2: สีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: เป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
0: บ้านยังแบบ
2: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ด
2: ูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันเนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่น

0: พ่นสเปรย์สีม
1: ัน
0: จะมีตัวหัวสเปรย์
1: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
0: แล้วก็มีกาน
1: ะฮ
0: ะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
1: ๆ
0: ม
1: ัน
0: เกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
1: อ๋อคือตัวนี้คือการพ่นส
0: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว
1: ่
0: าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนหลักการนี่
1: เ
0: อง
1: น
0: ะไอ้ตรงที่เทิมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
1: ยากตรงนี้
0: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุดต
1: ่
0: ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับโอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะคร
1: ับ
0: อันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี
1: ้
0: นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับ อยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่ อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเด
1: ี๋
0: ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีดีครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
1: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข
1: ้
2: าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต
1: ่
2: ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: น
1: ี้
2: คือข้อดีของเครื่องตัวนี้และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
2: งม
1: ี
2: หลายรูปแบบซ
1: ึ่
2: งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: ม น้ำธรรมดา
1: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวกถ้ำได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
1: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนจะเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: 18:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: กโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
3: คนลูกอมก็หอมกันนะครับมีสีสันสวยมาก
1: เปลี่ยนข้อสงสัยมาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุเลยครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอย่างนี้ก็เลยยังไม่ถึงว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำไม่ให้ฟันผุน้อยคร
2: ับใช่แล้วล่ะค่ะแต่หนูคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลย
1: ขนาดนั้นเลย
3: ลูกอมอ่ะน่าจะฟันผุเลยกว่าเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสีดำๆแล้วอาจจะไปติดมันแล้วฟันจะ
1: เป็นแมงเปล่า
2: หรอแต่หนูคิดว่าช็อกโกแลตเนี่ยน่าจะฟันผุน้อยกว่านะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันหวานมากสงสัยเขาคงจะใส่น้ำตาลเยอะเลยมั้ง
1: มีเหตุผลทั้งสองคนเลยค่ะแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะคิดว่ายังไง
4: ลูกอมค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะกว่า
5: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
6: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
7: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
8: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลย

0: ครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมสีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดีอันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ร
0: ้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตเป็นตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: ะปัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะปัดยังไง

0: ดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลเราก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: มยิ้ม
1: กินอะไรแล้วฟันผุมากกว่ากัน

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรล่ะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
1: ต้นโกโก
3: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
4: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคนลงมือหยอดได้เลยตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตรงนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกรบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: มันเหมือนกับมันหวานหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
1: เดียว
0: แล้วก็อร่อยมาก
1: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Oh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: เงินก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
3: ๆคิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
3: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
3: เย้
1: หนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
4: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้นะ
1: ตรวจฟันแล้ว
4: เชิญน้องนนท์ค่ะ
1: ไปลูกสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า

0: แค่นั่งเลยลูก
1: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
2: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
1: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
2: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
1: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะ

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วแหละครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองล่ะครับเอว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามิน

คำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้

0: อันเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

0: แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายโอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งนึงหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุด กลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินบนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้
1: คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื
1: ้อแกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไปที่
0: นานไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: เนื้อติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่ม40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูกใหญ่ๆแบบเบลเลอร์บล่านะครับกำลังดีเดี๋ยวลองเกาเหลาบ้างนะครับมาดูตัวเกาเหลานะครับก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับมีปอดแล้วก็มีมันนะ

0: ฮะแล้วก็มีนี่ไก่นะครับตัวไก่นะครับก็คือจะใช้ในข้าวมันไก่ด้วยแล้วก็ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้ด้วยแล้วก็จะมีตับนะครับอันนี้เป็นตับไก่นะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมากเลยเดี๋ยวลองชิมกับตัวไก่แล้วกันเมื่อกี้เราชิมเนื้อไปหมดแล้วตัวไก่นะครับไก่ต้มเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบนะฮะแล้วก็ไม่ได้แห้งฉ่ำมากเลยนะครับข้างในนะฮะโหถ้าเป็นกินกับข้าวมันไก่น่าจะเด็ดมากเลยเฮ้มันมีความเหนียวหนึบอยู่มาลองอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับข้าวมันไก่นี่สั่งมาทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็มีตับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมนะครับจะเป็นข้าวมันไก่ที่เหยาะซอสปรุงรสจะได้ความเค็มหอมๆนะครับแล้วก็จะได้ติดหวานนิดนึงจากตัวซีอิ๊วดำนะครับก็อร่อยอีกแบบนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเด็กๆชอบแน่นอนนะครับน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ออกหวานนิดนึงนะฮะถึงว่าเขาเลยใส่ซอสเนี่ยเหยาะเพิ่มความเค็มมานะครับพอไปกินรวมกับตัวน้ำจิ้มที่มีความหวานนิดหน่อยลงตัวถ้าผ่านมาทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับปากบุตรมาก็ได้เจอแน่นอนนะครับเตี๋ยวหวานเมาะนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเริ่มที่ข้าวมันไก่นะครับ40บาทเนาะแล้วก็จะมีตัวบะหมี่แห้งคุณเนาะบะหมี่แห้งเนื้อเนี่ยก็40บาทส่วนเกาเหลาเนี่ยผู้สั่งเป็นเกาเหลารวมนะครับก็จะมีเนื้อกับไก่มานะก็จะอยู่ที่ราคา50บาทน้ำกระเจี๊ยบ15บาทอร่อยมากน้ำกระเจี๊ยบดีมากรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ145บาทราคาไม่แพงเลยนะฮะมานี่คือจานเดียวอิ่มเลยนะครับให้เยอะนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะครับมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหวานเมาะอร่อยมาก
1: วันนี้นะคะใครชอบกินปลาตัวใหญ่ปลาน้ำจืดดีห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มินี่อยู่ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นตลาดที่เขาติดอยู่กับเขื่อนเจ้าพยาเลยชาวบ้านก็จะมีการหาปลาจากตรงนี้แหละมาขายที่นี่นะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ทันสว่างตลาดคึกคักแล้วมีอะไรกันบ้างตามมินี่ไปเลยค่ะมาแผงนี้กันดีกว่าแม่เติมหน้ารอแล้วหนูเห็นแม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
1: โอ้โหให้ดู
2: ปีใหม่สักคนละร้อยก็ไม่บ้านะ
1: คนละร้อยโลหรือเปล่า อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่
2: ปลาบึกค่ะ
1: ปลาบึก
2: ปลาบึกปลาขาวปลาน้ำเงินปลาสวายปลาติโพ
1: ตัวใหญ่มากเอาเยอะมาก
2: อันนี้ไอ้กดครั้ง
1: นี่ไหนแม่โชว์หน่อย
2: โอ้โห
1: แกะเลยแม่
2: โผล่เลยแม่
1: เรามีอะไรเด็ดรอตัดมาเลย
2: ตัดเลย
1: นี่อู้หูแม่หนูขออนุญาตนะ
2: ค่ะ
1: นี่คือ
2: ปลาขาว
1: ปลาขาวอื้อนี่ดูตัวแม่แบบนี้เขาไปทำอะไรกินเหรอละ
2: ก็ทอดน้ำปลาทอดกระเทียมแกงปลา
1: อันนี้เป็นปลาหนังเนาะ
2: อันนี้ปลาหนัง
1: ไม่ต้องขอดเก็บเลยแบบนี้แม่ขายโลยังไงละคิดยังไง
2: อันนี้วันนี้ขาย300
1: โลละ300บาทไหนหนูขอลองตัวนี้กี่โลแม
2: ่อ้าว
1: นี่ตัวนี้4โลกว่า
2: โลละ300
1: โลละ300ขอบคุณนะคะแม่ใครดีใครดีนะจ๊ะ
2: ไปมีเยอะนะมีหลากหลาย
1: ใช่ไหม
2: ยาวไปเลย
1: มีหลายแผงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะโอ้โหของเรานี่มีปลาหลากหลายเลยอันนี้แตก มีขอดูหน่อยนะอันนี้คือปลาอะไรนะ
3: ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
1: ปลาลิ้นหมาน้ำจืดปกตินี่มีเห็นแต่ลิ้นหมาทะเลเนาะปลาลิ้นหมาน้ำจืดนี่ก็มีเหมือนกันหรอพ่อ
3: มีครับนี่ช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจะวายตัวแล้วพอถ้าหน้าหนาวจะมีเยอะ
1: อันนี้คือเป็นปลาตามฤดูกาล
3: ตามฤดูกาล
1: มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
3: ใช่คร
1: ับ แล้วนี้ก็คือตัวเริ่มเล็กเริ่มจะหมดฤดูแล้ว
3: ใกล้จะหมดเหมือนปลาหมูเนี่ย
1: อันไหนจ้าไหนจ้าน
3: ั่นน่ะปลาหมู
1: อันนี้เหรอโอ้ทำไมเขาเรียกปลาหมูอ่ะ
2: นาปลาหนูว่ามีเขา
1: ฮะยังไงแม
2: ่มีเขาม
1: ีเขาม
3: ีเขาอยู่ข้าง
4: เขามันจะไม่โผล่เพราะว่าไม่ใส่แล้ว
1: เขาบอกว่าอันนี้ปลาหมูที่เรียกว่าปลาหมูเพราะมันมีเขาแล้วหมูมันมีเขาเลยเหรอ
3: เขี้ยวเขี้ยว
1: อ๋อมีเขี้ยวหมูป่าหมูป่า
3: ครับ
1: นี่ให้ดูหน้าปลาเขาแปลกนี่เหรอพ่อเน
3: า
1: ะ
4: จะนิ่มค่ะทอดน้ำปลาก็อร่อย
1: นี่เนื้อนิ่มทอดน้ำปลาก็อร่อยต้มยำก็อร่อย
4: ถ้าต้มยำจะ
1: อ๋อถ้าต้มยำคือสุดยอดเลยนะอันนี้ซื้อไปได้เลยนอกจากหมูเรายังมีม้ามีม้าด้วยอันนี้ปลาม้าตามฤดูกาลทำแล้วด้วยก็คือขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยมีไข่ด้วย
3: เนี่ยถ้าไปตามร้านอาหารจะมีต้มยำปลาหมา
1: ใช่ไหมแล้วอันนี้ไข่อะไรอ่ะแม่
2: ไข่ปลาสวาย
1: ไข่ปลาสวายร้านนี้คือปลาเยอะเน้นเป็นปลาตามฤดูกาลเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาตลาดนี้นะคะคือความจริงก็เหมือนตลาดสดทั่วไปก็คือผักผลไม้ของขายเยอะแต่ที่เด็ดอย่างที่มินบอกคือปลาแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแปรรูปพวกปลาแดดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังลงปลาอยู่พอดีไปนี่ให้ดูแผงนี้นะคะคึกคักมากปลานี่คือกำลังลงเลยอ่ะพี่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพี่อันนี้ปลาอะไรคะ
5: ปลาสร้อยครับปลาตะเพียน
1: มีปลาสร้อยมีปลาตะเพียน
5: เนี่ยจะพักนะครับเพิ่งขึ้นมา
1: เมื่อเช้านี้เลยเหรอ
5: ครับ
1: ตอนเช้ามืดนี่เลยนี่คือเพิ่งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้หามาได้ทั้งหมดกี่โลอะคะพี
5: ่300โลได
1: ้300โลร้านนี้คือหลากหลายแล้วมีหลายไซส์นี่มีทั้งปลาสร้อยปลาสวายนะคะปลาตะเพียน
5: ปลาขาว
1: ปลาขาวโอ้ปลาขาวใหญ่มากร้านนี้แล้วก็อะไรนะพ่อปลากากปลากากปลาโกง
2: ปลาโกง
1: ปลาโกงปลาโกงแม่บอกว่าไม่มีปลาโกงแต่มีแต่ปลาโกง
6: ปลาหมู2โลครึ่งปลาขาว7โล2นะคะ
7: ปลา
6: หม
7: ูปลาแม่น้ำ
1: ดูร้านนี้อันนี้ปลาอะไรคะนะคะปลาบึกอ๋อแต่วันนี้คือหั่นไว้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เลยคือสดมากปลาหมู
8: ใช่ค่ะปลาหมูมันตายแล้วมันไม่น่าทานปลาหมูถ้าแช่สีเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีอมเ
1: หลืองมีขอดูหน่อยนะคะ
8: ได้ค่ะ
1: เห็นได้เลยเน
8: า
1: ะ
8: ม
1: ัน
8: จะมี2ชนิดนะคะหมูลายกับหมูเขียว
1: ถ้าหมูลายนี่คือจะออกแหลมๆหน่อยแล้วตัวก็จะลายๆออกเขียวๆเหลืองๆแต่ถ้าเป็นหมูเขียวนี่คือน่าจะกลมๆ
5: หายไปไหนหมด
1: มันบอกเลยว่าตลาดเดี๋ยวต้องเดินให้ทั่วแล้วมาซอยนี้นะคะคือครบเลยหันหน้าไปเจอปลาหันหลังมาเจอผักพร้อมทำกับข้าวพอดีแล้วก็ทำไว้เป็นชุดๆถุงๆแบบนี้น่ารักมากขายถูกด้วยนะคะ20บาท25บาทนี่คือซื้อผักตรงนี้ได้เลยร้านนี้ดีกว่ามีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาแดดเดียวแม่สวัสดีจ้า
9: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้มีขอดูนะ
9: เจอแล้วปลาหมูนี่ปลาหมูใส่เกลือลูก
1: เจอแล้วหลายร้านเลยแม่เขาบอกเอาไปใส่เกลือพอใส่เกลือหน้าตาแบบนี้เลย
9: อันนี
1: ้แล้วก็แบบนี้ก็คือเอาไปทอด
9: ทอดได้เลย
1: และอันนี้ปลาอะไรเอ่ย
9: ปลาสวายใส่เกลือลูก
1: ปลาสวายใส่เกลือหูมันเขาเยอะเนาะนี่หอมมากนะ
9: นี่ปลาเทโพใส่เกลือ
1: ปลาเทโพมีปลาหมูปลาสวายปลาเทโพถ้าอยากอุดหนุนนะคะปลาแดดเดียวนี่ก็มาอุดหนุนได้แม่ชื่อแม่
9: แม่แหวน
1: แม่แหวนขายมาแล้วตั้งแต่อายุ15จนตอนนี้
9: 73
1: แล้วก็ยังขายอยู่แผงนี้ตรงนี้เลยเนาะ
9: แผงนี้เลย
1: ท ที่ตลาดนัดบางกระเบื้องนี่นะคะมินบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเช้าที่ห้ามพลาดถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาท

านนะคะต้องมาแวะของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสดผักสดนี่อาหารพร้อมทานแบบนี้ก็มีนะคะเสื้อพงเสื้อผ้าเรียกว่าครบจบในตลาดเดียวแล้วก็มีหลายซอกหลายซอยมากต้องเดินให้ทั่วนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมากันได้เลยที่นี่นะคะตลาดนัดบางกระเบื้องอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะตลาดเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะตั้งแต่ประมาณ5:00 สักประมาณทิ้งเที่ยง 11:00 นี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันได้ที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: สวนในเอตโรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประภัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ไปแล้วอันนี้แม่ไม่ถอดหมวกกันน็อกก่อนนะคะ
1: มันหนามมันจะเกี่ยวหัวกันเลยต้องใส่
0: อันนี้คือไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นหมวกกันหนามแต่เดี๋ยวหนูแต่งตัวอย่างนี้ก็เข้าได้เนาะเดี๋ยวหนูระวังเอาเนาะ
1: ใช่
0: ไปจ้าเดี๋ยวแม่พาไปดูใกล้ๆนี่ลูกดกมากนะคะดกดกนะแม่เนาะอุ้ยระวังหนามเกี่ยวนี
1: ่
0: เข้ามาข้างในนะคะเห็นชัดเลยนี่คือต้นพุทราก้นแหลมอย่างแรกเลยให้ดูลูกก่อนนี่คือลูกเขาก้นนี่คือแหลมทุกลูกแหลมเชี้ยตรงตามสายพันธุ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือทุกต้นนี่มีหนามด้วย
1: มีหนามคมระวังต้นจับมันจะต่ำ
0: ต้นมันออกแบบว่าขยายออกข้างแล้วแม่เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วกิ่งนี่คือโน้มลงดินไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกมันดกมาก
1: ถ้ามันตั้งชี้ฟ้าขึ้นไปนี่มันจะไม่ค่อยมีลูกดกนะต้องให้มันเอ็นลง
0: อย่างพุทราก้นแหลมเนี่ยแม่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนอะล่ะ
1: ก็เอามาจากในหมู่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าคนเดิมเขาไปเอามาจากที่ไหนนะก็เอามาก็ไปเอาของเขาตามที่เขาปลูกก่อนนะเขาปลูกมา20 30ปีกันก็มี
0: ทำไมถึงปลูกแต่พันธุ์นี้เพราะว่า
1: ก็มันมีรสชาติดีไงประเดิมเขาก็เอาไอ้พุทรานมสดมาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันทนพวกหนอนอะไรไม่ได
0: ้
1: มันจะเสียตลอด
0: อันนี้ต้นแข็งแรงด้วยรสชาติดีด้วย
1: ใช่
0: หนูขอดูลูกหน่อยแม่ลูกแบบไหนที่แบบกินได้เพราะว่านี่ที่เห็นนะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กนี่อันนี้เห็นอ่อนๆหน่อยจะเขียวปี๋เลย
1: อันนี้แล้วเนี่ยกินได้นี่ลูกสวย
0: ลูกประมาณนี้ค่ะพุทราก้นแหลมแบบนี้คือลูกที่แก
1: ่
0: พร้อมกินแล้วจะออกเหลืองๆนะคะอื้อหือวุ้ยกรอบเนื้อเยอะน้องมีความฉ่ำน้ำแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมแม
1: ่ไม่มีพฤกีกามันออกดอกเริ่มมีลูก
0: จ้ะ
1: โตเดือนธันวาธันวาเริ่มมีเก็บปลาปลายแล้วก็ไปเดือนเนี่ย
0: มกราเยอะ
1: มกราเนี่ยเยอะจนเข้ากุมภาไปอีกเล็กน้อย
0: โอ้โหก็แป๊บเดียวเองนะแต่ผลผลิตคือเยอะนะ
1: เยอะ
0: แม่เดี๋ยววันนี้หนูจะช่วยแม่เก็บนะวันนี้หลายร้อยโลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ปลูกพุทราก้นแหลมนะคะจะใช้วิธีการเสียบยอดของต้นที่สมบูรณ์เข้ากับต้นตอพุทราป่าค่ะเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงไม่กลายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลได้ดกค่ะ
1: ต้องงดหน่อยนะ
0: เอาเลยค่ะแม่
1: เยอะ
0: ตอนนี้ทั้งหนามทั้งลูกพุทราโขกหัวใหญ่เลยจ้ะ
1: โอ้ยหนาวแล้ว
0: คือหนามกับลูกเนี่ยดกพอการวินบอกเลยเดินออกไปที่ตัวลายหน้าลายเขาเป็นอย่างนี้กันทุกส่วนเลยเหรอแม่
1: เออใช่เขาเก็บกันจนชินแล้วแล้วลูก
0: ไม่ใช่พุทราที่ก้นแหลมหรอกหนูว่าหนามเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลย

0: แล้วสังเกตนะว่าถึงแม้ว่าต้นจะเตี้ยแต่แม่ใช้นี่มีอุปกรณ์แม่จ๋าหนูขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกอะไรจ๊ะไม้วิเศษอันนี้เป็นเหมือนแบบกระปุกยาเนาะแล้วเราก็เอามาตัดนี่แต่งสวยนะมีการมีฟันแบบนี้ด้วยฟันแบบนี้มันจะช่วยทำอะไรจ๊ะแม่
1: ม
0: ัน
1: ดึงลูก
0: สอยลูกได้ทำไมเราไม่หยิบเด็ดเลยอ่ะแม่
1: หนาม
0: ไห
1: ม
0: ไม่น่าถามเนาะเนาะไหนแม่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงเอาช้อนไปใต้ลูกแล้วก็ดึงกึ๊กอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองมั่งเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้ยนี่อันนี้เหลืองเลยแม
1: ่เก่งขนาดมั่งกระไดเลย

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
1: ั่นเลย
0: ยางดู
1: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ย
0: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
1: ่มันจะรสหวาน
0: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
1: ถ้าจะส่งของก็ส่งของรุ่นนี้แหละ
0: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
1: พอไปถึงเขาคืนนั้นก็ลูกจะเป็นอย่างเงี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทเนี่ยแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็ส่งออนไลน์ด้วยมีเพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วมันจะไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรแบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวีเลยแต่แม่ก็เก่งมาก
1: กินกันได้เลยนะ

ีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะ
1: จิ๋วซ่าและประดิษ
0: ฐ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยแต่ก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่บกก็จะพันไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่บกเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ่มมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่บกจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่บกได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆ อันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้นะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะ

และในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกระป๋องหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันนี่แล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะเราจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยโบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแช่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนบุ่นตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกยาลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบ๊ทจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบ๊ทก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบ๊ทจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบ๊ทจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบ๊ทจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบ๊ทจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จไปแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เราจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ My Hidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับ

0: ระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝน 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
4: ตกลงสู้กันยังไง

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือน

0: น่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อน ปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับเร็วมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปูรู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืช

0: จึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยดิตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือ

0: วันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: เยอะขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: หลักก็จะถูกคุณข้อนสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อน
2: ไ
0: หนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
5: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: ไอ้ไต่มันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
5: เพราะว่า
2: เต่าพยายามได้ท้า
5: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแข่งไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
5: พิสูจน์ความรู้
2: เต่ามัน
5: เขาให้จัดตู้เจ้า
2: ดาวครับวันที่สองก็ได้เลยงีบหลับแล้วเต่าจริงๆไปใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: เราก็บอกว่าทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ต้องอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
5: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันกลัวที่เราคิด
0: เต่า
5: ที่บอกเรียกที่บ้าน
0: โอเค
5: วิ่ง
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะคุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
5: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: แต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและ

0: กระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
1: ้หรือใช้
0: รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนเพื่อนรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
2: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
2: เร็วยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีคิดแตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่มั้ยคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคมักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

ทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอ่ะอีกอัน
1: ผมว่าถ้ามันติด
2: ผมยังได้กระต่ายอย
0: ู่ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะก็เคยกัน

0: ี้สุกโอเค
1: ป้า
0: ขอบยัง
2: เต่าสายนุ่ง
0: อุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาที่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่แจสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เด
0: ินแล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
4: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลยดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
7: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้
8: มี
0: ใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
9: ใช้ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
10: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันควบคุมได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้เสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
11: ได้
0: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
12: เพราะว่ามันไม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
13: า
0: ะเพราะฉะนั้น
13: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็บูม
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ

0: เราต้องวาดกลมครับแต่ละคน
1: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
0: ไทคุณ
1: ไทคุณ
0: ไทคุ
1: ณโอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
2: กันไหม
0: ใครเป็น B
1: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
3: เขาเป็น A เขาเป็น A เขาเป็น A เป็น B
1: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
4: เขาเป็น B เขาเป็น A
1: โอเคคุณควายอีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
5: ทำคนอยู่นี
1: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
6: เข้าใจ
1: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
7: ยกมือดิถ้าทำเสร็จใ
1: หญ่นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
8: แล้วบอกเพื่อนแบบคุณ
1: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
9: เดี๋ยวตอบมาหน่อย
1: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
10: ตื่นไปทำ
1: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
11: ก็ไม่ได้ไปส
12: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้
13: ไปบอกครูว่าป่วยอยู่
14: ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
1: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
15: ทำไง
1: ใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
16: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้าน

อนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆเรื่องวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: หาของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้โทรศัพท์ไปหาแม่ได้เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไงเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายให้เพื่อนกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
5: แล้วผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใคร

0: มีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหา2เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
2: เพราะเกิดวิธีนั้นมันอาจจะทำไม่ดี
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็บ
1: ัตร
3: บ้าน
1: โอเคต้องใช้ทั้งเป้าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
4: ผมอยากได้เลขแน
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
5: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: พี่สุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจุ๊บทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะอันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้

0: รทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางลัดจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่1ก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่1เนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่2เนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการ

การมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะที่จะขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายให้เพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับก การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

โจทย์ข้อที่1ในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนหลักการบวกทศนิยมจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันตัวตั้งคือ 12.3 เราจะเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงเขียนตัวบวกให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้งสองจำนวนเท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวบวกและตัวตั้งเท่ากันดังนั้น 12.30 บวกกับ 28.69 ได้ผลลัพธ์คือ 40.99 นำผลลัพธ์ที่ได้ลบออกด้วย 23.196ซึ่งหลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเช่นเดียวกับการบวกทศนิยมเราจึงใส่จุดของตัวลบให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวลบให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งของทศนิยมทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันจะได้ 40.990 ลบด้วย 23.196 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 ดังนั้นในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78 ผลลัพธ์มีค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนโดยเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนในการคำนวณเมื่อคำนวณเสร็จแล้วจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ 65.12 คูณกับ 1.2 ได้เท่ากับ 6,512 ส่วน100คูณด้วยเศษ12ส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ 78,144 ส่วน 1,000จากนั้นเราจึงเปลี่ยนรูปเศษส่วนให้กลับไปเป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์คือ 78.144 นำ 78.144 มาบวกกับ 49.78 โดยตั้งจุดและหลักให้ตรงกันเสียก่อนแล้วจึงเติม0เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 127.924จะได้ว่าในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78 มีผลลัพธ์เท่ากับ 127.924 โจทย์ให้หาค่าประมาณของผลลัพธ์ที่ได้จึงต้องพิจารณาตามหลักของการประมาณค่าคือให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณค่าหากจำนวนในหลักดังกล่าวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งทั้งหมดซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้ประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งจึงต้องพิจารณาเลขโดดของทศนิยมในตำแหน่งที่3ของ127.924ซึ่งเป็นเลข4ตามหลักของการประมาณค่าให้ตัดทิ้งดังนั้นค่าประมาณของ 127.924เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคือ 127.92 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3คุณพ่อจ่ายภาษีไปแล้ว 139.25 บาทปรากฏว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก 213.75 บาทคุณพ่อต้องจ่ายภาษีหมดกี่บาท

เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์คุณพ่อจ่ายภาษีไป 139.25 บาทปรากฏว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก 213.75 บาทแสดงว่าเราต้องนำเงินที่คุณพ่อจ่ายภาษีไปแล้วมาบวกกับเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มนั่นคือนำเงินที่คุณพ่อจ่ายภาษีไป 139.25 บาทมาบวกกับเงินที่คุณพ่อต้องจ่ายเพิ่ม 213.75 บาทได้ผลลัพธ์เท่ากับ353บาทดังนั้นคุณพ่อต้องจ่ายภาษีทั้งหมด353บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นำลวดขด1มาตัดแบ่งยาวเส้นละ 5.25 เมตรแล้วนำมาม้วนขายได้15ม้วนพอดีเดิมลวดขดนี้ยาวเท่าไหร่เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์นำลวดขด1มาตัดแบ่งยาวเส้นละ 5.25 เมตรแล้วม้วนขายได้15ม้วนพอดีโจทย์ต้องการทราบว่าเดิมลวดขดนี้ยาวเท่าไหร่เมื่อลวดที่แบ่งแต่ละเส้นมีความยาวเท่ากันคือ 5.25 เมตรและมีทั้งหมด15เส้นจึงต้องนำความยาวลวดที่ตัดแบ่งแต่ละเส้นคูณกับจำนวนม้วนจะได้ว่า 5.25 คูณกับ15เราจะคำนวณผลลัพธ์โดยเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้เศษ525ส่วน100คูณกับ15ได้เท่ากับเศษ7,875ส่วน100จากนั้นเราจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้กลับไปเป็นทศนิยมได้ผลลัพธ์เท่ากับ 78.75 ดังนั้นเดิมลวดขดนี้ยาว 78.75 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5เชือกเส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันแล้ววัดความยาวใหม่ได้ 3.185 เมตรส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เชือกเส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรจะได้ว่าเชือกทั้ง2เส้นยาวรวมกัน 2.75 บวกกับ 1.5 หลักการบวกทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัวบวกเราจึงเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวบวกให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันจึงเติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันซึ่ง 2.75 บวกกับ 1.50 ได้ผลลัพธ์คือ 4.25 จะได้ว่าเชือก2เส้นยาวรวมกัน 4.25 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันและวัดความยาวใหม่ได้ 3.185 เมตรดังนั้นส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวเท่ากับ 4.25 ลบด้วย 3.185 หลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2จำนวนไม่เท่ากันจึงเติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวลบเท่ากันทำให้ได้ว่า 4.250 ลบด้วย 3.185 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.065 ดังนั้นส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวเท่ากับ 1.065 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6คุณพ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเหลืออีก 132.50 บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์คุณพ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเงินเหลืออีก 132.50 บาทจะได้ว่าคุณพ่อแบ่งให้ลูกทั้ง

สามคนคิดเป็นเงิน500ลบด้วย132.50หลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเสียก่อนทั้งตัวตั้งและตัวลบจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้งสองจำนวนไม่เท่ากันจึงเติมศูนย์เพื่อทำให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวลบเท่ากันซึ่ง500ลบออกด้วย132.50จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ367.50จะได้ว่าคุณพ่อแบ่งเงินให้ลูกทั้ง3คนคิดเป็นเงินทั้งหมด367.50บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละเท่าๆกันจะได้ว่าลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ367.50หารด้วย3ในการหารทศนิยมเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้การหารเศษส่วนเพื่อหาคำตอบจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้367.50หารด้วย3จะเท่ากับเศษ36,750ส่วน100หารด้วย3ดำเนินการหารเศษส่วนโดยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ36,750ส่วน100คูณกับเศษ1ส่วน3ตัดทอนกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ12,250ส่วน100จากนั้นเราจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 122.50 ดังนั้นลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ 122.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ตาสีมีข้าวอยู่ 21.5 ลิตรใช้หุงวันละ 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์ตาสีจะเหลือข้าวกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจาก1สัปดาห์มี7วันดังนั้น2สัปดาห์เท่ากับ2คูณกับ7ได้เท่ากับ14วันใน1วันตาสีหุงข้าว 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์หรือ14วันจะได้ว่าตาสีหุงข้าวทั้งหมด 1.5 คูณกับ14การคูณทศนิยมเราสามารถเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ว่า 1.5 คูณกับ14เท่ากับเศษ15ส่วน10คูณกับ14ได้ผลคูณเท่ากับเศษ210ส่วน10ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ21จะได้ว่าตาสีหุงข้าวทั้งหมด21ลิตรเดิมตาสีมีข้าวอยู่ 21.5 ลิตรดังนั้นตาสีจะเหลือข้าว 21.5 ลบด้วย21ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.5 ลิตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ถ้าส้มเขียวหวานจำนวน8ผลหนัก1กิโลกรัมส้มสายน้ำผึ้งจำนวน7ผลหนัก 1.4 กิโลกรัมแล้วน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลของส้มชนิดใดมากกว่าและมากกว่ากันกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะส้มเขียวหวานจำนวน8ผลหนัก1กิโลกรัมจะได้ว่าส้มเขียวหวานหนักเฉลี่ยต่อผลคิดเป็น1หารด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.125 กิโลกรัมและส้มสายน้ำผึ้งจำนวน7ผลหนัก 1.4 กิโลกรัมจะได้ว่าส้มสายน้ำผึ้งหนักเฉลี่ยต่อผลคิดเป็น 1.4 หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.2 กิโลกรัมแต่เนื่องจาก 0.2 มากกว่า 0.125เพราะฉะนั้นส้มสายน้ำผึ้งจึงหนักกว่าส้มเขียวหวานและหนักมากกว่าอยู่ 0.2 ลบด้วย 0.125 ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.075 กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งมีนมรสจืด 525.85 ลิตรซึ่งมีปริมาณนมรสจืดน้อยกว่านมรสหวานอยู่ 149.15 ลิตรถ้านำนมรสหวานมาบรรจุขวดขวดละ 0.45 ลิตรและขายไปขวดละ 26.50 บาทสหกรณ์โคนมจะขายนมรสหวานได้ทั้งหมดกี่บาท
เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งมีนมรสจืด 525.85 ลิตรซึ่งปริมาณนมรสจืดน้อยกว่านมรสหวานอยู่ 149.15 ลิตรจะได้ว่าสหกรณ์แห่งนี้มีนมรสหวานอยู่ 525.85 บวก 149.15 ซึ่งได้เท่ากับ675ลิตรนำนมรสหวานมาบรรจุขวดขวดละ 0.45 ลิตรสหกรณ์โคนมแห่งนี้ต้องใช้ขวดในการบรรจุนมรสหวานทั้งหมด675หารด้วย 0.45 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,500 ขวดขายไปขวดละ 26.50 บาทดังนั้นสหกรณ์โคนมจะขายนมรสหวานได้ทั้งหมด 1,500 คูณด้วย 26.50 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39,750 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10สีนีได้รับเงินเดือน 35,650.25 บาทและต้องเติมน้ำมันเพื่อเดินทางไปทำงานทุกวันวันละ 4.5 ลิตรค่าน้ำมันราคาลิตรละ 35.75 บาทอยากทราบว่าในเดือนเมษายนหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วสีนีจะเหลือเงินเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะใน1วันสีนีใช้น้ำมัน 4.5 ลิตรและน้ำมันราคาลิตรละ 35.75 บาทสีนีจ่ายค่าน้ำมันใน1วันคิดเป็น 4.5 คูณด้วย 35.75 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 160.875 เดือนเมษายนมี30วันจะได้ว่าสีนีจ่ายค่าน้ำมันในเดือนเมษายนคิดเป็น 160.875คูณด้วย30เป็นเงินทั้งสิ้น 4,826.25 บาทสีนีได้รับเงินเดือน 36,650.25 บาทดังนั้นในเดือนเมษายนหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วสีนีจะเหลือเงิน 35,650.25 ลบด้วย 4,826.25 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,824 บาทนั่นเองค่ะ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรดการให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวก ท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จ และการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570นิทรรศการศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรี

ชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการภาคศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและภาคไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติยุราชาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร

รวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญมาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรัญวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดอนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำกันบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: มีใครมาหา

0: หรือเปล่าครับ
1: หือเฮ้ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
3: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อย

0: ดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
1: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
3: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
1: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
2: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
3: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
3: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
3: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
3: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
3: สงสัยผมตาฝาดครับ
5: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
3: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
5: อ
3: ผมอยากช่วยคน
1: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
5: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
5: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
3: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ำเป็นแบบลงสีน้ำที่แบบว่าเหมือนยิงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่า

ว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Adobe Fresco เนาะหลักๆแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคัสตอมไซส์ได้กำหนดไซส์เหมือนอย่างใน Photoshop เลยครับเหมือนใน Illustrator เลยจะเป็นแบบมีแบบเลือกให้ 4K 8K หรือจะพริ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมมันก็มีให้เลือกบอกได้เลยครับว่าเราจะทำแบบไหนผมขอเลือกเป็นแบบว่าคัสตอมไซส์แล้วกันเนาะปุ๊บนี่ครับเราก็เลือกคัสตอมได้ตรงนี้เลยว่าเราจะกำหนดเท่าไหร่1,900เวทคือความกว้างนะครับผม h นี่ high คือความสูงนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เหมือนตามปกติเลยครับเท่าหน้าจอเราก็คือ1080นี่โอเคอันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเลือกเป็นแนวนอนเนาะอันนี้คือ background ก็คือจะให้เป็นแบบว่าโปร่งใสหรือว่าเป็นกระดาษขาวนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นกระดาษขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ create document ไปครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ Fresco นะครับผมโอเคจะประกอบไปด้วย เครื่องมือหลักๆนะครับผมก็จะเป็น Pixel Brush แล้วก็เป็น Live Bud ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยมัน flow เท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสีแถบนี้เลยตรง color เลยครับลงตรงล้อสีเนาะหลักๆเครื่องมือก็จะเหมือนกันเลยครับจะเหมือน Photoshop เลยนี่ลงสีปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเราสามารถลงซ้ำได้นะครับผมโดยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่อ๋อไม่ใช่อันนี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ำจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไปด้วยกันเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายๆสีเราทำไงเราก็เหมือนเดิมแล้วครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลว์กันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ำเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วคีย์ลัดจะคล้ายๆกับ Photoshop เลยครับการทำงานจะคล้ายๆ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถ export ตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะครับซ้ายมือกดแชร์ public ขออภัยครับผม publish and export นะครับผมหรือจะเป็น quick export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนละกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า export as จะเป็น png หรือเป็น jpg หรือเป็นไฟล์ psd หรือเป็น pdf ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นอันนี้แหละครับผมที่เป็นการ export ว่าเราวาดรูปไปเนี่ยมันก็จะทำการบันทึกทั้งหมดเลยว่าเราวาดรูปอะไรไปการกระทำที่เราวาดไปเนี่ยครับมันจะบันทึกแล้วก็ตัดเป็นเสี้ยววิเอาไว้ลงใน Story IG หรือลงในช่วง Story ของ Facebook IG หรือจะเอาไปโพสต์ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหมฮะโอเคหลักๆแล้วโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้อะไรบ้างก็กดดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะเลือกขนาดได้ฟิกอยากได้เส้นอะไรเบสิกก็คืออยากได้เส้นประมาณไหนอะไรยังไงครับนี่คือเบสิกส่วนชาร์โคก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมหน่อยแต่เป็นแบบว่าเป็นหมึกที่แบบเหลี่ยมๆหน่อยครับผมดูอะไรดูเป็นพิกเซลหน่อยดูเป็นดินสอหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพิกเซลปกติเลยเห็นไหมฮะเราสามารถปรับได้โดยการดับเบิลคลิกเหมือนกันครับผมปุ๊บมันก็จะมีปรับให้เลยว่า favorite แท็บนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เรากดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไป

สามารถเมเนจพิกเซลบัตรได้ด้วยนะครับผมโดยการกดจุด3จุดนี้เมเนจแล้วก็พิกเซลบัตรเราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์วันไหนไม่โชว์วันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ all ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกปิดได้เลยว่าเราจะไม่ให้อันเนี้ยมันโชว์วันไหนแล้วเราก็เลือกทางขวาได้เลยครับว่าเลือกหมวดได้เลยว่าเราอยากเปิดอันนี้แค่บางอันเราอยากเปิดในหมวดของชาโคลเนี่ยบางอันเราก็ปิดเราก็เลือกปิดอันแนนหนึ่งไปหรือปิดทั้งหมดก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือเราจะเลือกเปิดอันแนนหนึ่งหรือเลือกเปิดทั้งหมดก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับวาดรูปจริงๆครับผมวาดรูปแบบวาดรูปจริงๆเลยเนาะนี่ก็เครื่องมือลบอย่างเหมือนกันเลยครับส่วนเวลาเราจะขยับรูปหรือจะขยับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ครับก็ซูมเข้าซูมออกก็คือ looking score mouse เหมือนกันเลยโอเคเราก็มาในส่วนของเครื่องมือที่เป็น move and transform ครับถ้าเกิดเราอยากจะขยับรูปหรืออะไรยังไงครับใช่กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นการขยับรูปนี้ซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บหรือเราจะใช้เมาส์คลิกลากอีกก็ได้นะครับผมซูมเข้าซูมออกก็คือ score looking mouse เลยปุ๊บหรือจะคลิกที่เปอร์เซ็นต์ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่50ปุ๊บ100ปุ๊บเห็นไหมครับ75ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บด้วยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นนะครับมันง่ายครับเราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะเมาส์ตรงกลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีดนี้ปุ๊บกดค้างและลากซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขวานะครับแล้วเราก็กางกระดาษปกติทั่วไปเนาะเสร็จแล้วก็กดดัน Keeping Artwork Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่น่าลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาดจริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมนี้มันทำมาเพื่อแพดขออภัยครับทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวนี้ตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆปุ๊บเห็นไหมครับสีน้ำมันเหมือนผสมจริงๆเลยลงจริงๆเลยอ่ะเหมือนน้ำแบบจริงๆเลยอันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวแล้วถ้าผมมี iPad ผมก็จะทำการวาดรูปโดยใช้แอปนี้แหละครับผมเห็นไหมครับมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobe อันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แหละครับผมดีมากผมหวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานด้วยไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ PC นะครับคลิกขวา Property นะครับ

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับให้กด Setting นะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดCustom ก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for best performance นะครับแล้วก็ติดตามผมShow thumbnail Show window content แล้วก็ Smooth off font นะครับแล้วกด Applyเรากดโอเคนะครับความเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของ Windows นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปรับ Power Pan นะครับไปที่ช่องเสิร์ชนะครับ

I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing. Don't have them then, I said. ปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้กดรูปต่อ3เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ High Performance นะครับNever really thought I would make it. Found someone new, I don't think I'll ever replace it. And I'm empty in my heart, so you can just take it. ขั้นตอนต่อไปนะครับ ปิดเซอร์วิสบางตัวนะครับ บางตัวอาจจะกินทรัพยากรภายในเครื่องเยอะเกินไปนะครับ ก็เลยจะต้องปิดนะครับ ปิดแปลว่าเซอร์วิส

Driving through rain, running through sun and looking at planes. ให้หาคำว่า Sip Man นะครับนี่นะครับคลิกขวาจริงๆมันจะเป็นสต็อปก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น Visible นะครับแล้วกด Apply

แล้วก็กด stop เสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ visible เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วก็กด ok นะครับแล้วก็มาที่ Windows Update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา

สต็อปแล้วก็คลิกขวา property นะครับแล้วก็ visible นะครับเลือก3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับปิดออปชันบางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับNotification นะครับก็คือไปที่ System นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับ Off ตัวนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปรับเป็น Off นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น Transparent Effect นะครับกลับไปที่หน้า Home นะครับแล้วก็เลือกที่ personalization นะครับและที่ color นะครับ transparent effect นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นXbox bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปิดไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับbackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ background app นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จขึ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เจ็มนะครับต่อไปนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่ารันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า temp นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl A เพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Shift แล้วก็กด Delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีนึงนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Ctrl A Shift Delete แล้วก็กด Enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับก็มีครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

พิมพ์ ns config นะครับแล้วก็กด n ok ไปเลยนะครับหรือ enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือกที่ boot นะครับแล้วกด advanced option นะครับตอนแรกๆของเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงนี้ส่วนครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ Enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์เซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแล้วก็เลือก Additional Mouse Option แล้วก็ไปที่Pointer Option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์เราหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงๆก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด Apply แล้วก็โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูทเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้นะครับเป็น enable อยู่คลิกขวาแล้วก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับ

Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python คืออะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความอัตโนมัติและยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows

0: โดแม็กลีนุกนอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์กพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Python ได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ.1989และผู้พัฒนาคือกีโดฟานลอสซัมเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991จนถึงเดือนมกราในปีค.ศ .1994 จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1. BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลไว้ยิ่งขึ้น 2. Channel เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. Gnome มีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง4. Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5. Mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม 6. MoiMoi โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ Database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ Text File ซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.bodied ส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8. SOAP Application Server 9. Troubleshoot กรอบงานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0. Django เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเหตุผลสำคัญ 5. ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม 1. เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Python คือเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งแยกโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรม Python สามารถเขียนเป็นแบบ dynamically typed ได้แต่ในภายหลังถ้าอยากเขียนแบบ statically typedก็สามารถทำได้ใน Python ซึ่งหมายถึงสามารถลดไปอีกขั้นตอนหรืออีกเรื่องซึ่งยังไม่จำเป็นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้ Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาจดจำรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น Industrial Grade คือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษา Python เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความ solid ความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา open source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มีไลบรารีที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ vocabulary ของภาษาคนกับไลบรารีของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มีไลบรารีให้ใช้งานได้หลากหลายมากมายอลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น open source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ไลบรารีเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น System Admin Python ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล Scripting Language อื่นๆเช่น Bash Script หรือภาษา Perl นั่นหมายถึงถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของซิสเต็มโดยเฉพาะ

0: นักการเขียนภาษา Python ได้ทำให้ System Admin คนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเป็น Application ในขณะนี้มีภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมี Web Application Framework ที่นักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Application ซึ่งในสาขานี้ Python ก็มี Framework ที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Web Application Framework ที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มีไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึม Machine Learning Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษาออนนั่นหมายถึงการเป็น Python ก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้ไลบรารีเพิ่มเติม 4สามารถเขียนได้หลาย paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น procedural object oriented functional imperative reactive และอื่นๆอาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย 5. มี community ที่แข็งแกร่งและมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนาไลบรารีต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปอีกวงจรบวก virtuous cycle นี่เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
1: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่า what is your name ที่จะให้ user นะครับได้พิมพ์ชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บค่าแล้วก็ print ออกมานะครับแล้วก็เอา name ออกมาแสดงโดยมีคำว่า hi นำหน้า name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า What is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็แสดงคำว่า Hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ Welcome to Python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นด้วยการบวกเลขลบเลขภาษา Python ด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลง Python นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหา Python เลยนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcome to python.org ไปที่ดาวน์โหลดครับ

กดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กๆได้เลยในทีนี้ผมมีแล้วนะครับผมขอ cancel ไปเนาะ cancel yes กดปิดปิดโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่ปุ่ม start window ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่องเสิร์ชค้นหาพิมพ์คำว่า Terminal เนี่ยครับอันนี้เลยปึ๊บเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า Python แล้วกด Enter หนึ่งทีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับกดย้อนกลับกด Ctrl ค้าง Z แล้วกด Enter 1ทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปึ๊บวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือ PHTHON Python spec bar -- version ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด Enter 1ทีมันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา Python เวอร์ชันนี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด VS Code ครับหรือ Visual Studio Code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็น user นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับผมโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ open folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้าง folder ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้ folder ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML test เราจะสร้าง folder ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ใน desktop ไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือก folder ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก new file กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ test นะครับผม .py คือนามสกุล Python นะครับผม enter 1ทีปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ output หรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลย output แท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับของภาษา Python โอเคเรามาเริ่มบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับกำหนดตัวแปร A ลืมเปลี่ยนภาษาแล้วครับผมกำหนดตัวแปร A สเปกบาร์เท่ากับรับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ทีสร้างตัวแปร B มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปขออภัยครับผม enter 1ที

ทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C บางทีเท่ากับให้ A บวกกับ B หรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม Enter 1ทีปุ๊บโอเคเราก็ได้ค่า A กับ B บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร C แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า print ครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมาย single quote single quote นี่คือจะนับเป็นสตริงนะครับผมสตริงหรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือ value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากับ underscore ขออภัยครับผมสเปกบาร์หนึ่งที่เท่ากับสเปกบาร์หนึ่งทีเครื่องหมายลูกน้ำนอกซิงเกิลโคดนะครับผมปึ๊บสเปกบาร์หนึ่งทีแล้วก็นำตัวแปร4มาครับปึ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผม Ctrl S เซฟเป็น1ทีครับผมปึ๊บแล้วไปที่มุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า Run Code กด Run ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้ว value เท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ Ctrl S save รันไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายนี้มาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นหารดูปุ๊บ Ctrl S 1ทีกดรัน 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขอไปครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับคอนโทรลเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่ง for i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ range ตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปึ๊บ enter print เดี๋ยวก่อนนะครับสเปกบาร์หนึ่งทีก่อน print printวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะพิมพ์ข้อความด้วยก็ได้นะครับผมพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เป็น i ต่อหลังก็ได้ปุ๊บเป็นซิงเกิลโคด1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ i นะฮะแล้วก็คอนโทรลเซฟไปครับกดรันมันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหาอ๋อผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ10นะครับผม7 8 9 10

ราะว่ามันนับตำแหน่งที่ศูนย์นะครับผมมันจะไม่นับตำแหน่งตัวเองศูนย์มันนับเป็น1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผมศูนย์นับเป็น1 1นับเป็น2 2นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับศูนย์ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนเบื้องต้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไร
3: หากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
0: เธอฉันหิวน้ำน้ำให้หน่อย
4: ให้สิ
0: เป็นไรอ่ะ
4: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
0: ่
4: ะ
0: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดมอ่ะ
4: โหสดชื่น
3: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
5: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
3: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
5: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นมอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิต

0: ภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นบุกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตักไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
1: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 5% 7% เยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
1: ตอนความเข้มข้นของสารละลาย
0: เจ๊คะเจ๊คะวันนี้จะหนูเอาอะไรจ๊ะ
2: จะมาซื้อแอลกอฮอล์ค่ะ
0: แอลกอฮอล์เจ๊มีตั้งแต่3จนถึง99เลยนะนี่มีทั้งแบบเป็นเจลเป็น
2: คือจะเอาไปล้างมือฆ่าพวกเชื้อโควิดที่มันระบาดตอนนี้ค่ะ
0: อ๋อจะเอาไปล้างมืออ
2: ่า
0: ใช่แล้วจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
2: มันต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
0: เดี๋ยวนี้ไปดูรายการคนสู้โรคก่อนจะได้รู้ว่าเราอยากใช้แบบไหนจะได้เลือกถูกดูจ้ะ
3: หลายคนก็ไปตามร้านขายยานะคะแล้วก็ซื้อพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งเหล่านี้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะเราจะเห็นฉลากเนาะมันจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์หลากหลายมากเลยอาจารย์มีทั้ง 70% 72% 99% เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ที่มันต่างกันมันมีผลกับการฆ่าเชื้อไหม
4: มีครับโดยหลักการนะครับเนิ่นนานเรารู้กันมานานแล้วว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 70% แอลกอฮอล์นะครับซึ่งคือเป็นแอลกอฮอล์ผสมน้ํา 70% ความเข้มข้นแอลกอฮอล์จริงๆแล้วช่วงในการที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับรวมทั้งโควิด-19 เนี่ยก็คือเราสามารถจะอยู่ในช่วงสัก70กว่าๆไม่เกิน80ช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้าสูงเกินไปเช่น 99% 95%ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแล้วเพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 99% เนี่ยการที่แอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ไวรัสหรือแบคทีเรียจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
3: อ๋อไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงๆจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่า
4: ไม่ใช่ไม่ได้ความเข้าใจผิดถูกต้องครับแต่ขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต่ำไป
3: ก็ฆ่าไม่ได้
4: ฆ่าไม่ได้อีกผมว่าจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยดูที่

0: ขึ้นเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งอันนี้อย.ก็เตือนอยู
1: ่
0: เพราะว่าแอลกอฮอล์มีหลายประเด็นนะประเด็นนึงคือความเข้มข้นอาจจะไม่ถึงท่านใช้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน
1: ์
0: สู้ว่าท่านไปล้างมือด้วยสบู่และน้ำดีกว่าล้างอย่างถูกวิธีเพราะนี่แอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 70% ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื
1: ้อ
0: มันทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
1: ค่ะอันนี้รวมถึงพวกเจลแอลกอฮอล์ด้วยที่ต้องมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์
0: 70% ขึ้นไปนะครับคราวนี้นอกจากนั้นเองเนี่ยชนิดแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาวันนี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ได้นะครับคือเอทิลแอลกอฮอล
1: ์ค่ะ
0: โพพิลแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพพิลแอลกอฮอล์ซึ่งวันนี้มันก็มีข่าวแล้วว่ามีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ซึ่งอันนั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาใช้ในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายได้ถามว่าวันนี้เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักผู้ผลิตที่แท้จริงขายตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นอะไร
1: ทีนี้ถามไปถึงกรณีที่บ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือเด็กทารกค่ะอันนี้สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าพวกแอลกอฮอล์
0: น่าสงสารมากเลยเพราะคุณพ่อแม่บางครั้งกลัวน้องจะสกปรกเนาะเอาแอลกอฮอล์ประเด็นแอลกอฮอล์มีความระคายเคืองเนาะและสารปรุงแต่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวน้องแพ้จริงๆผู้ใหญ่บางท่านแพ้แอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้นะครับยิ่งผิวเด็กนี่ไม่ควรเซอะไม่ควรเลยวันนี้น้องเนี่ยควรไม่ได้ออกไปไหนมาถ้าทานลบควรจะอยู่ที่บ้าน
1: ที่บ้านอยู่แล้ว
0: เพราะนั้นน้องไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อคนที่จะให้เชื้อแก่น้องคือคนที่ดูแลน้องพ่อแม่นั่นแหละ
1: ไปจับ
0: ใครก็ตามที่ไม่ใช่เพราะนั้นเราดูแลตัวเองเราปิดหน้ากากอนามัยนะครับเรา
1: ล้างม
0: ือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจับน้องน้องก็ไม่ปนเปื้
1: อ
0: นถูกไหมครับน้องก็จะไม่มีทางได้รับเชื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปทาน้องนะฮะ
1: ค่ะนี่ถามถึงเรื่องของเจลล้างมือเนาะเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากหรือว่าเจลแอลกอฮอล
0: ์
1: บางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใช้แทนเจลล้างมือแบบนี้มันจะทำให้มือเราผิวระคายเคืองนะคะ
0: ปัญหาคือว่าแอลกอฮอล์ที่มาฉีดได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนถ้า 70% ขึ้นไปนะครับแล้วไม่สูงจน 99% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจริงแต่ว่า1ครับมีสิ่งผมต้องเตือนคือ1แอลกอฮอล์เองเนี่ยเวลาเอามาฆ่าเชื้ออยู่บนมือต้องนานพอนะนอกจากความเข้มข้นได้นานพอแค่ไหน20วินาทีครับแสดงคุณต้องฉีดเยอะมากไปนะที่ให้แล้วก็ถูไปถูมาเพื่อให้มันอยู่ได้20วินาทีนะครับแล้วข้อสำคัญคือใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปที่ไม่มีสารที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยโอ้โหเราจะผิวแห้ง
1: พอผิ
0: วแห้งเกิดอะไรขึ้นเป
1: ็
0: นแผลคันนะลอกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่มือง่ายอีกเพราะนั้นก็มันต้องช่างเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเจลแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปรุงมาถ้าทำได้ดีนะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ถึงแล้วก็จะมีสารที่ช่วยทำให้มือชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยนะครับ
2: ถ้าดูแบบนี้ก็ต้องเลือกใช้แบบ 70% นะสิคะเอ๊แล้วทำไมแอลกอฮอล์นี่มันถึงมีหลายแบบหลายเปอร์เซ็นต์ตรงเลยคะมันต่างกันยังไงอะคะเจ
3: ๊หูต่างกันมากนะหนูงั้นเดี๋ยวเจ๊พาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าค้าทดลอง
2: สารละลายเอ๊มันคืออะไรนะคะ
3: น่ะสารละลายไงก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์เพราะว่าประกอบตั้งแต่สาร2ชนิดขึ้นไปเริ่มนึกออกหรือยัง
2: เริ่มคุ้นแล้วค่ะ
3: ซึ่งสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเวลาที่ผสมกันเราก็เลยจะมองว่าเป็นสารเนื้อเดียวสารละลายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สถานะเลยนะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊ส
2: แล้วอย่างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 7.5% 40% 70% 75% 95% 99% อะไรเนี่ยค่ะมีเยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
3: โอ้ตัวเลขอันนั้นน่ะก็คือความเข้มข้นของสารละลายไงหนู
2: โอ้ความเข้มข้นของสารละลายแสดงว่าตัวเลขที่เห็นมันแสดงความเข้มข้นที่ต่างกัน
3: ใช่ต่างกันความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องบอกปริมาณของสารที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณตัวทำละลายหรือว่าปริมาณตัวถูกละลายที่อยู่ในนั้น70 80 90ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเขาจะบอกในเรื่องของปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆไง
2: แล้วมันมีแบบไหนบ้างคะเนี่ย
3: โอ้ถ้าเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะก็จะมีร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
2: แต่ละอันนี้มันต่างกันยังไงหรอคะ
3: ต่างกันมากเลยถ้าเป็นร้อยละโดยมวลก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นมวลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นปริมาตรเหมือนกัน

0: โอ้แต่ถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถ่วงละลายที่อยู่ในหน่วยของกรัมหรือหน่วยของมวลละลายอยู่ในสารละลายที่อยู่ในหน่วยของปริมาตรอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเจ๊ตั้งชื่อกิจกรรมมาให้ด้วยนะ
1: อ๋อมีชื่อกิจกรรมด้วยเหรอคะ
0: ในกิจกรรมความเข้มข้นร้อยละ
1: โอ้โหอะไรเนี่ยเจ๊เยอะไปหมดเลย
0: กิจกรรมความเข้มข้นร้อยละของเจ๊ไง
1: นี่เจ๊มาขายเหรอ
0: ไม่ได้ขายให้ลองใช้ก่อนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมอ่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละหน่วยเลยเริ่มจากหน่วยร้อยละโดยมวลก่อนมีโจทย์ง่ายๆให้เตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น 20% โดยมวลหรือว่า20ร้อยละโดยมวลนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะไปเห็นก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่าเขาใช้วิธีนี้พอเขาบอกว่าเป็นสารละลายที่เตรียมโดยร้อยละโดยมวลแสดงว่าตัวธรรมละลายกับตัวถูกละลายต้องใช้วิธีที่เป็นมวลก็คือมีหน่วยเป็นกรัม
1: น้ำ80กรัมเกลือ20กรัม
0: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจให้หนูเตรียมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราชั่งเกลือ20กรัมก่อนเลยอ่ะ
1: ได้เลยเกลือ20กรัม
0: ใช่จ้ะ

0: ได้เกลือ20กรัมแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อไปหนูก็ต้องชั่งน้ำทั้งหมด80กรัมเพื่อบวกกันให้ได้100 80
1: กรัมเทเลยนะคะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคอันนี้คือน้ำ80ใช่ไหมจ๊ะเอาลงมาก่อนจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะให้หนูผสมจ้ะโดยใส่เกลือลงในบีกเกอร์ใหม่จ้ะ
1: เทเกลือลงไปเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ

0: เสร็จแล้วค่อยๆใส่น้ำลงไปคราวนี้ก็คนให้ละลายวิธีการจะดูว่าได้สารละลายหรือยังสารละลายจะต้องมีลักษณะที่ใสรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่แล้วโอ้ใสแล้วค่ะ
0: เก่งมากสิ่งที่หนูเตรียมได้นั่นคือน้ำเกลือ 20% หรือว่าร้อยละโดยมวล
1: ร้อยละโดยมวล
0: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้หนูเตรียมเป็นน้ำสี
1: น้ำสี
0: 20% โดยเป็นร้อยละโดยปริมาตร
1: ร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาตรกับปริมาตร
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายจะต้องอยู่ในหน่วยของปริมาตรในที่นี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรลิตรได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะให้มิลลิลิตรละกัน
1: ได้เลยค่ะมา
0: ก็คือง่ายๆเราต้องการน้ำสี 20% ใช่ไหมคะร้อยละโดยปริมาตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำสี 20 มิลลิลิตร
1: ค่ะ
0: กับน้ำกี่มิลลิลิตร
1: 80เหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะบวกกันแล้วได้100พอดีเลยจ้ะ
1: ต้องบวกกันให้ได้100
0: ใช่เพราะเราทำในหน่วยของร้อยละแล้วเป็นการเตรียมที่ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะเตรียมน้ำสีให้หนูก่อนนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่เลยจ้ะน้ำสีน้ำสีเอาไปก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องใช้น้ำสีเท่าไหร่จ้ะ
1: ใช้น้ำสี20 มิลลิลิตร
0: อ่ะนี่ค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ

0: ประมาณนี้ไหมคะเจ๊20มิลลิลิตร
1: โอเคหลังจากนั้นก็จะต้องใส่ตัวทำละลายนั่นก็คือน้ำกี่มิลลิลิตรคะ
0: 80ค่ะ
1: เก่งมากค่ะ80มิลลิลิตรจ้ะ
0: โอเค80มิลลิลิตรแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ตวงน้ำสีแล้วก็น้ำได้แล้วคราวนี้ก็ผสมลงในบิ๊กเกอร์ดีเลยจ้ะ
0: ใส่บิ๊กเกอร์หน่อยค่ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์เลยใช่
0: 20มิลลิลิตร
1: โอเค
0: เทหมดเลยนะนี่เลยโหพอเทกลับมาที่กระบอกตวงก็ยังได้100มิลลิลิตรอยู่เลยค่ะ
1: แสดงว่าเตรียมสารละลายได้ถูกต้องความเข้มถ้าอย่างงั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าหนูจะต้องชั่งเกลือ20กรัมและละลายในน้ำให้ได้สารละลายทั้งหมด100มิลลิลิตรพอดีเลย
0: เกลือเป็นกรัมแล้วมันจะกลายเป็น100มิลลิลิตรได้ยังไงคะเจ
1: ๊ได้สิจ๊ะอ่ะเริ่มที่ชั่งเกลือก่อนเลยจ้ะ
0: 20กรัมแล้วค่ะเจ๊
1: เก่งมากจ้ะโอเคต่อไปเราก็จะทำคล้ายๆกันแต่ด้วยความที่หน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมเกลือหน่วยเป็นกรัมแต่น้ำนั้นจะต้องเป็นในหน่วยของปริมาตรนั่นคือมิลลิลิตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกะคร่าวๆโดยการที่เมื่อสักครู่เราใช้เกลือ20น้ำเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน80ถูกไหมแต่เราจะไม่ใส่เต็ม80เราจะใส่ประมาณสัก50 ml ก่อน
0: ทำไมอะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับปริมาตรคราวหลังจ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นหนูเทเกลือใส่บิ๊กเกอร์เลยค่ะ
0: ใส่บิ๊กเกอร์นี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ค่ะ
1: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปโดยที่รู้อยู่แล้วว่าปริมาตรคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถูกไหมฉะนั้นเราก็จะเติมไปประมาณสัก50มิลลิลิตรก่อนลงในบีกเกอร์เลยจ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คน
1: แล้วก็คนให้เป็นสารละลายก่อนเลย
0: มันได้ประมาณเกือบจะ100มิลลิลิตรอะค่ะ
1: แต่ตอนนี้ความคนที่ได้ยังไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรก่อน
0: ปรับปริมาตรยังไงคะ
1: ง่ายๆเลยค่ะของเราเนี่ยก็สามารถเทใส่กระบอกตวงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปจนปริมาตรสุดท้ายครบ100มิลลิลิตร
0: เทใส่กระบอกตวงอันนี้
1: ใช่
0: จนให้ได้100มิลลิลิตรโอ้พอเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันขาดอีกเยอะเลยนะคะเจ๊
1: เติมน้ำลงไปค่ะให้ใกล้ๆตอนนี้เทให้ใกล้ๆ100ก่อนแล้วค่อยใช้ตัวหลอดหยดในการปรับปริมาตรก็ได
0: ้ต้องให้100เป๊ะๆเลย
1: เอาพอแล้วจ้ะโอเคแล้วหนูก็ค่อยๆปรับปริมาตรให้ใกล้100ให้ได้100พอดีเป๊ะๆเลย
0: โอเคค่ะ
1: นั่นยัง
0: 100แล้วค่ะเจ๊
1: เก่งมากจ้ะอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆเพราะว่าแล้วกระบอกตวงก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากแต่ถ้าเด็กๆนะอยากได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่แม่นยำโดยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เด็กๆเนี่ยใช้ขวดปริมาตรในการปรับปริมาตรหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งขวดนี้นะจะมีปริมาตรที่แม่นยำมากคือ1ขวดจะมีปริมาตรที่มีปริมาตรเดียวเลยก็คือขวด10มิลลิลิตร20มิลลิลิตร50มิลลิลิตร100มิลลิลิตรเลยอันนี้ก็คือใช้ในการเตรียมคร่าวๆได้
0: แล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาปริมาตรได้ดีกว่านี้มั้ยคะ
1: มีถ้าสมมติว่าหนูรู้ว่าหนูอ่ะใส่ตัวทำละลายกับตัวถูละลายในปริมาณเท่าไหร่หนูสามารถคำนวณออกมาเป็นความเข้มข้นได้โดย

0: ใช้สูตรนี้ถ้าร้อยละโดยมวลก็คือมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายแล้วก็คูณด้วยร้อย
1: อ๋อเอาไปหารกันเลย
0: ใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือการใช้ปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วยร้อยและถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรและถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็แค่เอามวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดแล้วคูณด้วย100เท่านั้นจ้ะ
1: โอ้โห
0: แต่หน่วยของร้อยละเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้กันจริงๆแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วยนะที่บอกความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างเช่นโมลาริตี
1: ้โมลาริตี้คืออะไรคะ
0: นี่เลยสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว M ใหญ่ก็คือเป็นโมลต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่าโมลต่อลิตรก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นสาร A มีหน่วยความเข้มข้นเป็น1โมลาริตี้แสดงว่าในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีสาร A หรือเนื้อสาร A เนี่ยอยู่1โมลนอกจากนี้นะมี M ใหญ่แล้วก็ต้องมี M เล็ก
1: ฮะ
0: M เล็กคือเป็นโมลาริตี้โมลากับโมแลวนะจ๊ะโมลาริตี้น่ะก็คือโมลต่อกิโลกรัม
1: โมลต่อกิโลกรัม
0: โดย1โมลแล้วนะคะก็คือจำนวนของเนื้อสาร1โมลที่ละลายอยู่ในสารละลาย1กิโลกรัมแล้วถ้าเจ๊บอกว่าเจ๊มีสารละลาย B ความเข้มข้น2โมลแล้วหมายความว่าไงคะแพรว
1: ก็จะหมายถึงว่าในสารละลาย1กิโลกรัมจะมีเนื้อสารอยู่2โมลใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งหน่วยค่ะนั่นก็คือเศษส่วนโมล
1: เศษส่วนโมลเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเศษส่วนโมลก็คือจำนวนโมลของสารที่เป็นตัวถูกละลายหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดของสารละลายค่ะแบบนี้บางทีเราอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัว x เล็กก็ได้
1: แบบนี้เศษส่วนโมลนี่ก็น้อยมากเลยสิคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยที่ใช้กับสารปริมาณน้อยกว่านี้ด้วยค่ะนี่คือส่วนในล้านส่วนหรือว่า ppm ค่ะเป็นไงเข้าใจเรื่องหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือยัง
1: เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเจ
0: ๊ดีมากถ้าอย่างนั้นเจ๊ขอทวนหน่อยละกันที่หนูต้องการแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยหมายความว่ายังไง
1: แอลกอฮอล์ 70% ก็หมายถึงในสารละลาย100ส่วนก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่70ส่วน
0: เก่งมากเลยไม่เสียแรงที่สอนไป
1: ว่าแต่ไอ้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี่มันทำยังไงอะเจ๊
0: โอ้โหไม่ยากนี่เลยไปดูในรายการคนสู้โรคเขาสอนวิธีการทำเจลล้างมือที่แบบง่ายมากลองไปดูลองไปดู
2: ห้องเรียนวันเก่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
3: ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น 96% แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่ทั่วไปสีฟ้าๆเนี่ยค่ะมันเขา 70% แล้วถ้ามาเติมตัวอื่นไปจะทำให้ความเข้มข้นของเขาลดลง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้
3: ได้เป็นบางตัว
2: บางตั
3: วอาจจะไม่ได
2: ้แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคือ96%
3: ใช่ค่ะ
2: เราใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ
3: ตัวแอลกอฮอล์นี้นะคะใช้ที่740 ml นะคะมิลลิลิตร
2: 740 ml ค่ะใส่เข้าไปเลย
3: ต่อไปนะคะเราใส่น้ำนะคะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อในการละลายสารตัวอื่น
2: ๆน้ำกรองก็คือน้ำกรองทั่วไปที่เราใช้อยู่ที่บ้าน
3: ใช่ค่ะอันนี้ใส่น้ำกรองอยู่ที่195 ml มิลลิลิตรนะคะ
2: ใส่ผสมเข้าไปเลยค่ะ
3: ทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้คือโพรไพลีนไกลคอลความสามารถเขาคือเขาช่วยกบกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันฉุนๆลงได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่สำคัญคือเขาไม่เหนอะมือ
2: เราใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่คะในสูตรนี
3: ้50มิลลิลิตรค่ะจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ระวังกลัวคนไม่รู้เกิดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเอาไปทานแต่งสีแต่งกลิ่นให้แตกต่างจากน้ำเปล่าได้
2: เราใช้สีฟ้านะคะ
3: จะใช้แค่แต่ปลายช้อนนิดนึงค่ะ แล้วก็
2: คือเราต้องการเป็นสีบาง

0: างอ่อนๆเลยนะคะอันนี้คือแค่นี้เลย
1: แค่นี้เลยค่ะ
0: นี่แค่ติดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสีจะเป็นยังไงถ้าแบบนี้คือเราไปสามารถฉีดได้ทุกจุดเลยนะคะ
1: ถ้าเกิดอยากแค่ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่โดนตัวเราก็ใช้แค่ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำก็พอแล้วค่ะ
0: แต่อันนี้คือเราเป็นสูตรไว้สำหรับใช้กับผิวเรา
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสีถูกใจแล้วนะคะพอก็ได้ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนๆแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นหอมๆมา
0: ค่ะ
1: เวลาฉีดเรารู้สึกสดชื่นเราก็เติมน้ำหอมลงไปได้
0: นี่ขอดมนิดนึงไหมคะว่าก็คือจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นแอลกอฮอล์เกินไปเราก็จะไม่ค่อยชอบเราใส่กลิ่นเพิ่มเติมไป
1: แต่งกลิ่นอย่างอันนี้ค่ะเปิ้ลเลือกใช้หัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกลาตีค่ะใส่ไป15มิลลิลิตร
0: อันนี้เราตรงมาเรียบร้อยแล้ว
1: ตรงมาเรียบร้อยแล้วเทใส่ได้เลยค่ะแต่ที่ตัวหัวน้ำหอมมาค่ะมันจะมีสีของเขาถ้าเกิดหัวน้ำหอมที่มีสีแล้วเราไม่ได้แต่งสีอื่นตัวแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เราได้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆตามสีของหัวน้ำหอม
0: แต่อันนี้เราใส่สีฟ้าเข้าไปผสมกับสีเดิมของสีน้ำหอมอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสีแบบ
1: ออกเขียวๆ
0: เขียวๆแล้วก็คน
1: เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลย
0: ครูเปิ้ลคะสำหรับสูตรนี้ตอนแรกเนี่ยเราใส่แอลกอฮอล์อยู่ที่ 96%
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราใส่ลงไปผสมสูตรเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์เหลือเท่าไหร่คะตอนนี
1: ้พออยู่ในสูตรใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 70-72% ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้นะคะ
0: นะคะลองทำกันดูง่ายมากอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: น่าสนใจนะเนี่ยเจ๊สรุปแล้วว่าสารละลายนี่นะมันก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวถูกละลายกับปริมาณของตัวทำละลายในสารละลายนั้นเนี่ยก็จะหาได้ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายใช่ไหมเจ๊
3: ถูกต้องเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยก็จะบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆก็จะมีหน่วยตั้งแต่ร้อยละmolality เศษส่วนโมลส่วนในล้านส่วนหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะบอกความเข้มข้นของสารละลายในเชิงเปรียบเทียบก็ได้นะอย่างเช่นถ้าในสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณน้อยเขาจะเรียกว่าสารละลายเจือจางแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณมากเขาจะเรียกว่าสารละลายเข้มข้นแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายปริมาณมากจนอิ่มตัวเขาก็จะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวได้เหมือนกัน
2: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์สนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจ๊สรุปแล้วเดี๋ยวไปทำเจลล้างมือเองดีกว่า
3: อ้าวไม่ซื้อแล้วหรอ
2: ไม่ละทำเป็นละดูในรายการเมื่อกี
3: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ให้แล้วกัน
2: ซื้อแอลกอฮอล์กลับไปอย่างเดียวดีกว่า
3: โอเคโอเค
2: ขายด้วยเลยดีไหมนะ
3: ลูกค้าโอเคเจ๊ก็ดีใ
4: จ18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดผลนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญจะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดผลกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเดี๋ยวจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราลองไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดผลครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ้าเหรียญน
1: ี้
2: ง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะแล้วอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแนวนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู
1: ่ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
1: นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิ
2: มันแหลม
1: มันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
0: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
2: ไหนตั้ง
1: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกหางเนี่ยมันตั้งตรงอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกหางดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: มันหมุนได
1: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
2: การหมุน
1: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเอง

0: ากการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
1: ่
0: แล้วผลของเจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
1: จ
0: ักรยานนั่นเอง
2: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปเปอร์มินท
0: ์พาร์คเปเปอร์มินท์ไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่เน้นเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนผาดโผน
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: าอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียว
1: พี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลย
2: ชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
3: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
1: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
5: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
1: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
5: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
1: เคยล้มไหมคะ
5: เคยครับ
3: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
4: อยากค
3: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
5: ครับ
3: เชิญเลยครับ
6: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
7: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะอันนั้นแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อเอง
0: หนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะ
1: ชอบท่ากระโดด
6: หูเด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
3: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
1: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค่ะ
3: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
1: นานมากเลยค่ะ
3: นานนะฝีมือ
4: เก่งมากค่ะ
3: เก่งมาก
1: บอสพอเห็นพี่เขาหมุนตัวเลยด้วยกระโดดหมุนตัว
3: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
7: จำได้
3: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
4: เยี่ยมค่ะ
3: ขอเสียบปมมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: เอาล่ะเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวว่าเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
4: พร้อมค่ะ
3: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี่ไหม
4: เห็นค่ะ
3: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
4: ค่ะ
3: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
7: ค่ะ
3: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
7: พร้อมค่ะ
3: พร้อมนะป้าย
0: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
6: น้องไอรีน

0: พวกทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
1: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
2: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
0: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
1: น้องบอสพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วครับไปสบ
1: ายไป
4: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
0: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสักตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
1: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
3: ช้าที่สุด
2: แต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
1: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
3: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
1: ห้ามเอาขาแตะพื้น
3: เด็ดขาด
1: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
1: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วไป
4: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
0: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
1: น้องออกัสพร้อมนะครับ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
2: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะก็ต้องหมุนเร็วๆค่ะ
0: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
1: น้องบอสพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
0: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
1: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
2: ยาก
1: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
3: คืออะไรหรอคะ
1: สนใจไหม
3: สนใจ
1: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
0: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
1: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
0: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
1: ไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะ
3: ค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
3: ะ
1: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมันนะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
3: โอ้ยนิ่งม
0: ากอ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
3: โอ้
1: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ือปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโร

0: สักครู่และสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
1: อย่างนี้นี่เอง
0: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราแพ้ลูกห่างตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทางบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
2: ะ
0: ไปดูกันเลย
2: ไปเลยโอ้ใหญ่จังจักรตึงใหญ่จัง
0: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วเราเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยพวกเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
2: หลบก่อนเร็ว
0: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
2: ่
0: มันจะทรงตัวได้เนา
2: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
2: ้
0: แล้วอาจารย์ก็ปล่อยมือ
1: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
0: มันจะตั้งไหม
2: ตั้ง
0: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
2: ยู่ค่ะ
0: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่าไม่แน่เน
2: า
0: ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
2: ถอย
0: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: ไม่หล่นไม่หล่นโอ้
1: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
2: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
0: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
2: ะ
0: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าอันนี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเอง
2: จับไม่มันหล่น
0: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
2: มันก็ต้อง
0: มันก็วางตัว
2: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
0: ถูกต้อง
3: ลองอีกรอบไหมคะ
0: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียว1ปึ๊ด1 2 3ปล่อยแล้วนะ
2: เร็วอ่ะ
0: อยู่ไหม
2: เย
0: ้โอเค
1: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
2: ง
0: ั้
2: นเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
1: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่ตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
2: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการหมุนการทรงถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
4: ล้อจักรยานก็คล้ายๆไจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมาก
0: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
2: เยอะได้เรียนรู้เรื่องการ
4: ทรงตัว
0: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
2: เห็นครับ
0: อะไรบ้างครับน้องบอส
2: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
0: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
2: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
0: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาก็สามารถทรงตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนอาจารย์ต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่มันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
2: มันสามารถทรงตัวได้
0: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆ
2: คร
0: ับ
2: ผมแล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
0: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเนาะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี่ด้วยเช่นกัน
2: มันก็เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
0: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
2: ทิศทางเหรอคะ
0: ใช่เน้นที่ทิศทางใช่แล้วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่าพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
4: คล้ายๆเห็น
0: เข็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
2: จ้ะแล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
0: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
2: ใช
0: ่พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
2: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้
0: ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
2: คร
0: ับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
5: ต่
0: อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: นะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

ือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษา

คราะห์นะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม early majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

ที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ
1: และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องนั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าซาว
1: ด์แยกให้มันใช้ได้หลายอัน
2: โซล่าเซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี
1: ่เก็บลงแบตเตอรี
3: ่แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
2: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
4: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำการกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลง
5: รีกับสายไฟจากโซล่าเซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาคือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า

0: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
1: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
2: พระอาทิตย์นะคะมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซลาร์เซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซลาร์เซลล์ครับ

0: น้องๆนะ
1: ตัวนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังกล่องไว้ใส่กุ้ง
2: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์
3: สุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
4: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารจุกได้นั่นเอง
3: แอน
1: เห็นไหมเราเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
5: ดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ 1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับ
4: ตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด
6: สอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
1: งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น

0: ไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
0: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: จริง
0: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
0: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
0: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: มีระยะเวลานานมากขึ้น
0: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
0: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีนะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันอยู่สิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างพวกนี้
1: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
0: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะสี
0: สีน้ำตาล
1: สี
0: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
1: ครับ
0: และทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหน

ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิต

0: แต่การสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าว
1: จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่กระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
0: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองเท่ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งหนึ่งหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว
2: ้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่ส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมาก
0: สำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้
1: คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เราให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1
1: ใช่น้ำแล้วเราขึ้นมาสู่อากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง
2: โอ้มันเมื่อยคอ
1: ใช่ไหมครับแต่ว่าประวานรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
3: ขึ้นมาแบบสง่างาม
1: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
3: ใช่ครับ

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
1: ท่วม

ถือว่าเปื่อยนะครับทีเด็ดคือจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อเปื่อยนี้ด้วยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะไม่มีกลิ่นนะครับทำดีมากเลยมาดูที่ปอดบ้างนะครับโหอร่อยมากเลยนะปอดนะคือจะมีความนุ่มแล้วก็เหมือนมันจะได้เคี้ยวแบบหนึบๆหน่อยนะครับคือในส่วนของเนื้อเนี่ยมันจะได้กลิ่นของข่ากับตะไคร้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยนะครับลูกชิ้นเนื้อคือม้ามืดนะครับเนื้อล้วนๆแล้วแบบมันไม่ใช่ลูก

0: นะทีเด็ดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเดี๋ยวลองชิมน้ำนะครับอร่อยมากเลยน้ำซุปทีเด็ดเลยนะครับออกเค็มนะครับแล้วก็จะมีความหวานจากตัวเนื้อที่มันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็หอมด้วยแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะมี
1: ไป
2: มีเยอะนะมีหลากหลาย
1: ใช่ไหม
2: ยาวไปเลย
1: มีหลายแผงเลยนี่ร้านนี้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามเลยสวัสดีค่ะทิ้งเที่ยง 11:00 นี้ตลาดเริ่มวายแล้วนะคะมากันที่นี่ของขายเยอะจริงปลาแม่น้ำตัวใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะ

0: ันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่เลยสวนพุทราก้นแหลมเป็นผลไม้ประจำถิ่นของที่นี่เลยใช่ไหมแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่กับแม่เวทนะคะเจ้าของสวนประพัสนันด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสวนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: ทันแล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วนะคะแต่ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจะมีการเสียบยอดพุทรากลมอีกหนึ่งสายพันธุ์เข้าไปด้วยเพราะว่าต้นพุทรากลมนะคะช่วงติดดอกนั้นจะมีเกสรเยอะช่วยผสมเกสรให้พุทราก้นแหลมนั้นติดดอกออกผลค่ะ
1: หน่อยนะ
0: เอาเลยก้นแหลมหรอกหนูว่าน้ำเนี่ยแหละแหลมสุดแล้วอันเนี้ย
1: เนี่ยคนงานอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
0: มาดูที่แม่เก็บใส่คุเอาไว้นะคะนี่จะเต็มแล้วแล้วก็มีแต่ลูกเหลืองๆทั้งนั้นเลยแล้วเอออุ้ยไม่ยากไม่ยากเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินโอ้ยนี่ๆๆอันนี้เหลืองเลยแม่
2: เก่งแค่หนามั้งมังกระไดเลย

0: อย่างอันนี้นะคะมันดูจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ว่าลูกเขาอะมันยังไม่เต็มเนาะตรงนี้มันยังมีความเรียวอยู
1: ่สังเกตว่าลูกที่เก็บได้นะคะมันจะแบบเต็มๆลูกค่ะลูกจะอ้วนแล้วก้นมันจะไม่ค่อยแหลมมากแล้วสีก็จะออกเหลืองทั้งลูกกิ่งนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสวนนะแม่ดูดิน
2: ั่นเลย
1: ยางดู
2: เนี่ยลูกนี้เนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: แล้วเหลืองมากนะคะเดี๋ยวชิมลูกนี้แม่บอกว่าถ้าจะกินพุทราก้นแหลมมันต้องเหลืองแบบนี้ค่ะอุ้ยมันต่างแม
2: ่มันจะลดหวาน
1: พอระยะเนี้ยมันมีกลิ่นหอมที่มันเป็นหอมเฉพาะตัวมันจะหอมละมุนแล้วมันหวาน
2: ถ้าจะสมของก็สมของรุ่นนี้แหละ
1: จ้ะเก็บไปตอนเขียวเดี๋ยวให้มันไปเหลืองระหว่างทาง
2: พอไปถึงเขาคืนนั้นก็ลูกจะเป็นอย่างเนี้ย

0: พุทราก้นแหลมสดๆจากสวนนะคะก็จะถูกมารวมไว้ที่บ้านแม่เวทนี่แหละเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคัดกันคราวนี้แม่คัดดูอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็คัดใหญ่ก็เล็กแล้วก็แยกแดงแดงก็ต้องเอาออกแดงของเย็บของพุทธแหลมคนละราคา
0: อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง
1: ไม่ได้ทิ้งแล้ว
0: ขายได้เหมือนกันซึ่งของแม่เวทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมพุทราก้นแหลมเนี่ยเรามีขายที่หน้าสวนด้วย
1: มีขายหน้าสวน
0: ก็มีส่งออนไลน์ด้วยมีเพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวมันจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
0: ถือเป็นของหายากนะ
1: หายาก
0: เพราะมันช่วงเดียว
1: แล้วไม่ค่อยมีที่อื่นมันจะมีแค่สุโขทัยนี่แหละ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษ

แบบแม่เวทแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ผักต้นไม้ดอกไม้นะคะทักเข้ามาแนะนำกันได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และแม่เวทลาไปแล้วสวัสดีค่ะ แม่บอกว่าแม่ไม่เคยออกทีวี

0: ตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชหานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plantsA Q U A T I C P L A เราทราบกันแล้วนะคะว่าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สาม
2: ต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
3: ให้ชายคุณอยู่เป็นเพื่อน
2: ชายคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
3: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
2: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือว่
4: าท้า
2: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
5: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าช้าแล้วก็
6: พี่สุขเขาที่บอกเขา
5: เต่า
2: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
4: เพราะผมก็ทำแล้ว
2: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก

0: กิดว่าพี่กระต่ายอ่ะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
1: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
1: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กระมันพวกที่เราคิด
0: เต่า
1: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเค
1: วิว
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
1: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
1: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
1: ้หรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้ลงกระดาษหน่อยค่ะ
2: เต่าไปถึงเส้นทางแล้วเต่าจะพาไป

0: เราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร็วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
4: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็น

0: ก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้เราเยอะเลยมีใครใช้มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
1: ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกันคุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำไมพี
1: ่ติดเ
0: ขาทำไมพี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
1: เพราะว่ามันไม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้น
1: คือเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
1: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะที่เชิดทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
2: อ
0: ่
2: าน
3: หนังเดี๋ยวเราก็วาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
4: แล้วคุ้ม
0: ไทคุณ
4: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
5: เขาเป็น A
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
6: โอเค A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่แล้วเล่าให้ B ฟัง
7: B ตอบมาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรื้อตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี
8: ้ก็ไม่ได้ไปส่ง
9: พรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
10: เอาไปส่ง
11: เอ้ยไปบอกครูว่าป่วยอยู
9: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ
12: จับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่เราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังถึงนี้เลยนะคะเพื่อน B

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำแบบวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนดีปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหา

วเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบอาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็ส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ

โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะ

0: ตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายกับเพื่อน
2: คอยกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรืออะไรนะคะ
3: เธอจ่ายวัน เดีย
0: วติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีมีเพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืม

0: ทีหลังแล้วนายไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
1: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปูนว่าไงคะ
2: ให้แม่ไปส่งให
1: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
0: แล้วผมให้น้องไปส่ง
1: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
0: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
1: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหา2เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหา
3: ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: อันนี้ไม่ได้เข้าข่าววงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตาม

0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดู
1: เมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเลยนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด

0: คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่า
1: วิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีหนึ่งยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้เรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้ล่ะวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับ

0: การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ 1. หาวิธีที่หลากหลาย 2. สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทุกคน

กับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนหลักการบวกทศนิยมจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันตัวตั้งคือ 12.3 เราจะเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนเพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวบวกและตัวตั้งเท่ากันดังนั้น 12.30 บวกกับ 28.69 ได้ผลลัพธ์คือ 40.99 นำผลลัพธ์ที่ได้ลบออกด้วย 23.196 ซึ่งหลักการลบทศนิยม 40.990 ลบด้วย 23.196 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 ดังนั้นในวงเล็บ 12.3 บวกกับ 28.69 ลบด้วย 23.196 มีผลลัพธ์เท่ากับ 17.794 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ6ถึง144ส่วน 1,000 จากนั้นเราจึงเปลี่ยนรูปเศษส่วนให้กลับไปเป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์คือ 78.144 นำ 78.144 มาบวกกับ 49.78 โดยตั้งจุดและหลัก 127.924 จะได้ว่าในวงเล็บ 65.12 คูณกับ 1.2 บวกด้วย 49.78 มีผลลัพธ์เท่ากับ 127.924 โจทย์ให้หาค่าประมาณของผลลัพธ์ที่ได้จึงต้องพิจารณาตามหลักของการประมาณค่าคือให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณค่าหากจำนวนในหลักดังกล่าวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งทั้งหมดซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้ประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งจึงต้องพิจารณาเลขโดดของทศนิยมในตำแหน่งที่3ของ 127.924 ซึ่งเป็นเลข4ตามหลักของการประมาณค่าให้ตัดทิ้ง

นค่าประมาณของ 127.924 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคือ 127.92 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3คุณพ่อจ่ายภาษีไปแล้ว 139.25 บาทปรากฏต้องจ่ายเพิ่มอีก 213.75 บาทโจทย์ข้อที่4นำลวดขด1มาตัดแบ่งยาวเส้นละ 5.25 เมตรแล้วนำมาม้วนขายได้15ม้วนพอดีเดิมลวดขดนี้ยาวเท่าไหร่เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันแล้ววัดความยาวใหม่ได้ 3.185 เมตรส่วนที่ผูกเป็นปมมีความยาวกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เชือกเส้นที่1ยาว 2.75 เมตรเชือกเส้นที่2ยาว 1.5 เมตรจะได้ว่าเชือกทั้ง2เส้นยาวรวมกัน 2.75 บวกกับ 1.5 หลักการบวกทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันทั้งตัวตั้งและตัวบวกเราจึงเริ่มจากใส่จุดของตัวบวกให้ตรงกับตัวตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของตัวบวกให้ตรงกับเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งและตัวบวกเท่ากันซึ่ง 2.75 บวกกับ 1.50 ได้ผลลัพธ์คือ 4.25 จะได้ว่าเชือก2เส้นยาวรวมกัน 4.25 เมตรเมื่อนำเชือกทั้ง2เส้นมาผูกต่อกันและวัดความยาวใหม่ได้3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6คุณพ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเหลืออีก 132.50 บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์คุณพ่อมีเงิน500บาทแบ่งให้ลูก3คนคนละเท่าๆกันแล้วคุณพ่อยังมีเงินเหลืออีก 132.50 บาทจะได้ว่าคุณพ่อแบ่งให้ลูกทั้ง3คนคิดเป็นเงิน500ลบด้วย 132.50 หลักการลบทศนิยมจะต้องตั้งเลขโดดในแต่ละหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกันเสียก่อนทั้งตัวตั้งและตัวลบจะเห็นว่าตำแหน่งทศนิยมของทั้ง2จำนวนไม่เท่ากันจึงเติมศูนย์เพื่อทำให้ตำแหน่งทศนิยมของทั้งตัวตั้งและตัวลบเท่ากันซึ่ง500ลบออกด้วย 132.50 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 367.50 จะได้ว่าคุณพ่อแบ่งเงินให้ลูกทั้ง3คนคิดเป็นเงินทั้งหมด367.50 บาทลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละเท่าๆกันจะได้ว่าลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ 367.50 หารด้วย3ในการหารทศนิยมเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้การหารเศษส่วนเพื่อหาคำตอบจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้367.50 หารด้วย3จะเท่ากับเศษ 36,750 ส่วน100หารด้วย3ดำเนินการหารเศษส่วนโดยเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ 36,750 ส่วน100คูณกับเศษ1ส่วน3ตัดทอนกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ 12,250 ส่วน100จากนั้นเราจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 122.50 ดังนั้นลูกแต่ละคนได้รับเงินคนละ 122.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ตาสีมีข้าวอยู่ 21.5 ลิตรใช้หุงวันละ 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์ตาสีจะเหลือข้าวกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจาก1สัปดาห์มี7วันดังนั้น2สัปดาห์เท่ากับ2คูณกับ

เจ็ดได้เท่ากับ14วันในหนึ่งวันภาษีหุงข้าว 1.5 ลิตรเป็นเวลา2สัปดาห์หรือ14วันจะได้ว่าภาษีหุงข้าวทั้งหมด 1.5 คูณกับ14การคูณทศนิยมเราสามารถเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วใช้หลักการคูณเศษส่วนจากนั้นจึงเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมจะได้ว่า 1.5 คูณกับ14เท่ากับเศษ15ส่วน10คูณกับ14ได้ผลคูณเท่ากับเศษ210ส่วนอยู่ 21.5 ลิตรดังนั้นตาสีจะเหลือข้าว 21.5 ลบด้วย21ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.5 ลิตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ถ้าส้มเขียวหวานจำนวน8ผลหนัก1กิโลกรัมส้มสายน้ำผึ้งจำนวน7ผลหนัก 1.4 กิโลกรัมแล้วน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลของส้มกว่านมรสหวานอยู่ 149.15 ลิตรถ้านำนมรสหวานมาบรรจุขวดขวดละ 0.45 ลิตรและขายไปขวดละ 26.50 บาทสหกรณ์โคนมจะขายนมรสหวานได้ทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สหกรณ์โคนมแห่ง1 160.875 คูณด้วย30เป็นเงินทั้ง 4,826.25 บาทซีนีได้รับเงินเดือน 35,650.25 บาทดังนั้นในเดือนเมษายนหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วซีนีจะเหลือเงิน 35,650.25 ลบด้วย 4,826.25 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,824 บาทนั่นเองค่ะ

0: จอ
1: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
0: มันคืออะไรหรอ
1: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
0: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
1: ได้สิ
0: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมาย
0: GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
1: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อ

0: จากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช
1: สับหน้ารู้วันนี้ Grow Nutrient NutrientNutrient Nutrient แปลว่าธาตุอาหาร Fertilizer Fertilizer
2: พืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
0: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขา
1: plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Adobe Fresco เบื้องต้นนะครับผมตัว Adobe ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คล้ายๆ Photoshop Illustrator นะครับผมแต่ว่าลักษณะเด่นของมันเลยก็คือผู้กันนะครับจะมีผู้กันแบบว่าน้ำเป็นแบบลงสีน้ำที่แบบว่าเหมือนยิ่งมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัว Adobe ตัวนี้ครับผมส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อมันทำมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับผมแต่ว่า PC ก็ทำได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องใช้ปากกาเนาะหรือจะเป็นนักวาดมืออาชีพก็ได้นะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม Adobe Fresco ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้กันแบบว่าเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคร่าวๆครับผมอันนี้คือหน้าที่เป็นตัวชูโรงของตัวของตัวโปรแกรมนี้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้การลงสีน้ำน้ำมันดีขึ้นนะครับผมนี่คือตรงนี้คือการปรับขนาดนะครับปรับขนาดไซส์เลยว่าเราอยากได้ไซส์เท่าไหร่ water flow ก็คืออยากให้น้ำเนี่ยอยากให้สีน้ำเนี่ยมัน flow เท่าไหร่ให้มันแบบว่าไหลลื่นเท่าไหร่นะครับเลือกสีแถบนี้เลยตรง color เลยครับลงตรงล้อสีเนาะหลักๆเครื่องมือก็จะเหมือนกันเลยครับจะเหมือน Photoshop เลยนี่ลงสีปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเราสามารถลงซ้ำได้นะครับผมโดยการนี่เหมือนกันเลือกสีใหม่ออกไม่ใช่นี้เลือกสีนี้เนาะแล้วเราก็เลือกสีอื่นได้เลยครับมันก็จะเหมือนแบบเราลงสีน้ำจริงๆจังๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมเลือกสีส้มมันก็จะผสมอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะโฟลว์ไป

ด้วยกันเลยไหมฮะแล้วถ้าเราอยากได้หลายสีจะทำไงเราก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็โฟลกันมันก็จะเป็นเหมือนสีน้ำเลยเห็นไหมครับมันคือสีน้ำเลยครับผมทั้งสีก็ลงได้เหมือนกันครับเหมือนใน Photoshop เลยปุ๊บเห็นป่ะมันก็ลงได้เหมือนกันเลยครับกด Ctrl Z เพื่อย้อนกลับนะครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักๆแล้วคีย์ลัดจะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับการทำงานจะคล้ายๆ Photoshop เลยแต่จุดเด่นอยู่ที่ปากกาครับผมปากกาหมึกน้ำอันนี้แหละครับคือจุดเด่นของตัวโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยครับนี่คือมาแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นเลยกันนะครับผมเหมือนกันเลยครับเลเยอร์แอดเหมือนกันเลยครับเหมือนใน Photoshop เลยเวลาเราจะ export นะครับผมตัวโปรแกรมนี้เราสามารถตรงมุมขวานะครับผมที่เป็นคำว่าแชร์ตรงใกล้ๆรูปฟันเฟืองนะครับผมซ้ายมือปุ๊บกดแชร์ Public ขออภัยครับผม Publish and Export นะครับผมหรือจะเป็น Quick Export ก็ได้นะครับผมแต่ขอนี้เลือกเป็นแบบว่าข้างบนละกันเนาะปุ๊บเราสามารถเลือกเป็นแบบว่า Export As จะเป็น PNG หรือเป็น JPG หรือเป็นไฟล์ PSD หรือเป็น PDF ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนะครับผมที่เป็น

กดดาวไว้ครับว่าเราเลือกอันนี้ไปเราสามารถ manage pixel บัตรได้ด้วยนะครับผมโดยการกดจุด3จุดนี้ manage แล้วก็ pixel บัตรเราเลือกได้เลยครับผมแล้วว่าเราจะโชว์อันไหนไม่โชว์อันไหนปิดได้เลยครับผมหรือจะ hide all ทั้งหมดก็ได้หรือจะโชว์ปุ๊บโอเคมันก็ได้หมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลากให้มันตรงหรือเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับปุ๊บโดยการกดตรงนี้มุมกดขยายเห็นนะครับมันง่ายครับเราสามารถเอานี้ออกได้ด้วยนะฮะกดเมาส์ตรงกลางที่ขีด2ขีดนี้นะครับผมขีด2ขีด Keeping Mask at Work Continue ไปแค่นี้แหละครับผมเป็นการวาดแบบเบื้องต้นเป็นการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นที่น่าลองมาใช้ดูครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าลองใช้ครับผมแต่ถ้าจะให้วาดจริงๆจังๆเลยต้องไปใช้ในแท็บเล็ตครับผมแล้วตัวโปรแกรมนี้มันทำมาเพื่อทำมาเพื่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวเด่นเลยก็คือปากกาน้ำครับผมที่ทุกคนให้การันตีว่ามันสมจริงมากมันเหมือนเราลงสีน้ำจริงๆมันสมจริงมากเลยครับมันสวยมากเนาะโอเคการแนะนำเครื่องมือเบื้องต้นหรือการแนะนำแอปนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปจัดกันได้ครับผมใน iPad ก็จะเขียนไว้เลย Adobe Fresco ใน PC ก็สามารถไปซื้อได้ที่เว็บหลักเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บหลักให้ดูนะโอเค Adobe อันนี้เลยครับปุ๊บเนี่ยครับสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ตัว Adobe เลยนะครับผมตัว adobe.com เลยปุ๊บโอเคครับผมก็ฝากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม Adobe Fresco สำหรับใครที่ชอบวาดรูปชอบงานศิลป์ชอบการลงสีน้ำอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้แอปตัวนี้แล้วครับผมดีมากผมหวังว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนปรับแต่ง Windows 10นะครับให้ทำงานลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือเล่นเกมนะครับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ DPC นะครับคลิกขวา

จากนั้นนะครับก็กดไปที่ Advanced System Setting นะครับในส่วนของ Performance นะครับให้กด Setting นะครับแล้วก็จริงๆตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ก็คือมากดCustom ก็ได้ครับหรือกดแล้วก็มากดอันที่3นะครับ Adjust for Best Performance นะครับแล้วก็ติดตามผมShow Thumbnail Show Window Content แล้วก็ Smooth Off Font นะครับแล้วกด Applyเรากดโอเคนะครับมันเป็นการลดเอฟเฟกต์การใช้งานของ Windows นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กินแรมมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับ

I needed something, someone to trust in, yeah. I needed something to get me through this life. Never saw you coming, and now we're just running, yeah. You make me feel nothing. Don't have them then, ปิดอยู่อย่างนี้ครับก็ให้กดรูปต่อสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ High Performance นะครับNever really thought I would make it. Found someone new, I don't think I'll ever replace. And I'm empty in my heart, so you can just take it. Living my best life. And I feel so alive with you by my side. We can บางตัวอาจจะกินทรัพยากรภายในเครื่องเยอะเกินไปนะครับก็เลยจะต้องปิดนะครับปิดแปลว่าเซอร์วิสนะ

Driving through rain, running through sun and looking at planes. ให้หาคำว่า Sip Main นะครับนี่นะครับคลิกขวาจริงๆมันจะเป็นสต็อปก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วกดเป็น Visible นะครับแล้วกด Apply

แล้วก็กด stop เสร็จแล้วกด property คลิกขวา property อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ visible เหมือนเดิมครับแล้วก็กด apply แล้วก็กด ok นะครับแล้วก็มาที่ Windows Update นะครับก็ปิดไปด้วยนะครับคลิกขวา Stop แล้วก็คลิกขวา Property นะครับแล้วก็ Visible นะครับถ้า3ตัวนะครับเลือกที่ที่จะต้องปิดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับปิดออปชันบางตัวของ Windows 10นะครับที่มันไม่จำเป็นนะครับก็คลิกขวาที่ Start นะครับแล้วก็เลือก Setting นะครับตัวแรกที่เราจะปิดนะครับ Notification นะครับก็คือไปที่ System นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันที่3แล้วก็ปิดกดปิดไปเลยนะครับ Off ตรงนี้ตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้กลับเป็น Off นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น Transparent Lens Effect นะครับกลับไปที่หน้า Home นะครับแล้วก็เลือกที่ Personalization นะครับแล้วก็เลือกที่ Color นะครับ Transparent Lens Effect นะครับ

ครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ให้ปิดไปนะครับเป็นการประหยัดให้กินแรมน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นXbox Bar นะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่นะครับให้ปิดไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับbackground ครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องแล้วก็เลือกไปที่ Background App นะครับแล้วก็อันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตอนแรกมันจะเปิดอยู่ก็คือให้ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเป็นการลบไฟล์ขยะไฟล์เทมนะครับต่อไปนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่ารันนะครับหรือกดปุ่ม Windows R ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่าเทมนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Enter ไปเลยครับอันนี้จะเป็นไฟล์ขยะที่เราจะต้องลบนะครับก็คือกด Ctrl Aเพื่อคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็กด delete นะครับเพื่อเป็นการลบถาวรจะเห็นว่าไฟล์บางตัวไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันกำลังถูกเรียกใช้งานอยู่นะครับก็กดคลิกไปเลยนะครับแล้วก็สคริปต์ครับจากนั้นนะครับก็กด Windows แล้วก็ R อีกทีนึงนะครับแล้วก็จากเทมธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เทมก็คือใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็กด Enter ครับถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยครับ Control A Shift Delete แล้วก็กด Enter ไปเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือในถังขยะนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับรีไซเคิล

พิมพ์ NX Config นะครับแล้วก็กด N OK ไปเลยนะครับหรือ Enter ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเลือกที่ Boot นะครับแล้วกด Advanced Option นะครับตอนแรกๆของเพื่อนๆ อาจจะยังไม่ได้ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กนะครับแล้วก็ปรับเลือกเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเลือกคอที่สูงที่สุดบางคนนะครับตรงนี้อาจจะอยู่ที่เลข1หรือเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะติ๊กไว้แล้วเลือกคอแค่1หรือไม่ก็2หรือก็คือ CPU จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้เครื่องช้านะครับก็เลยติ๊กแล้วก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคพอเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้ขึ้นว่า restart now กับยกค่อย restart นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ restart ก็คือ restart ไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ก็ได้ครับแต่ทีนี้ผม

มก็จะไม่ทำตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้ไปปิดเมาส์ Enhance นะครับก็ไปที่ช่องไม่ขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าเมาส์ไปที่เมาส์เซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแล้วก็เลือก Additional Mouse Option แล้วก็ไปที่ Pointer Option นะครับตอนแรกบางคนอาจจะติ๊กตรงนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกเพราะมันจะทำให้เมาส์เราหน่วงนะครับความเร็วของเมาส์เราเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับมันจะหน่วงๆก็ให้ติ๊กออกนะครับให้สังเกตเมาส์ดูนะว่าลื่นขึ้นไหมจากนั้นกด Apply แล้วก็โอเคนะ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดโปรแกรมที่ Startup นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Task Manager นะครับแล้วก็กดไปที่ Startup นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นต่อเมื่อเราเปิดเครื่องหรือบูทเครื่องขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราไม่ต้องการโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ทำการปิดไปเลยนะครับก็คือคลิกขวาสมมติว่าอันนี้ครับเป็น enable อยู่คลิกขวาก็เป็น disable เท่านี้นะครับอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือปิดไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการปรับแต่ง Windows 10ให้เร็วขึ้นให้ลื่นขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับ

0: Python หลายๆคนอาจจะเกิดความคิดที่จะตั้งคำถามว่าคำว่า Python เนี้ย Python คืออะไรแล้วมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรภาษา Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่นำเอาข้อดีของหลายๆภาษามารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีไวยากรณ์ที่ช่วยสอนเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่นๆมีความสามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิกจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและยังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการมีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้มีไดนามิกมาตรฐานมากมายและใช้อินเตอร์พีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งบนระบบ Windows Mac Linux นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรม Open Source ที่นำมาใช้งานได้ฟรีเหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่นการสร้างเกมเฟรมเวิร์คพัฒนาเว็บโปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งานงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการควบคุมซอฟต์แวร์ภาษา Python ได้ถูกคิดค้นในช่วงปลายปีค.ศ.1989และผู้พัฒนาคือกีโดฟานลอสซัมเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991จนถึงเดือนมกราในปีค.ศ .1994 จนกระทั่งได้ปล่อยตัวเต็มของ Python ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Python เวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบัน
1: ซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Python มีอะไรบ้าง 1. BitTorrent เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งมีคนปล่อยข้อมูลในการดาวน์โหลดมากก็ยิ่งทำให้โหลดข้อมูลไวยิ่งขึ้น 2. Channel เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. Gnome มีหน้าที่ช่วยในการสร้างชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายและยังทำหน้าที่จัดการกับไฟล์และระบบหน้าต่าง4. Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติจุดเด่นของโปรแกรม 5. Mailman โปรแกรมจัดการจดหมายกลุ่ม6

www.moimoi.โปรแกรมวิกิที่ไม่ต้องใช้ Database มาเป็นตัวจัดการเก็บทุกอย่างไว้ในรูปแบบของ Text File ซึ่งทำให้การดูแลรักษาระบบมีความเรียบง่ายและจุดเด่นของระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของสมาชิกได้เช่นดูอ่านเขียนและลบ 7.bodate ส่วนจัดการแพ็กเกจของ Gentoo Linux 8.soap Application Server 9.troubleshoot กรอบงานขนาดใหญ่สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Python 1 0.Django เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันเหตุผลสำคัญ5ข้อที่ทำให้ Python เป็นภาษายอดนิยม1เรียนรู้ได้ง่ายคุณสมบัติที่โดดเด่นข้อแรกของ Python คือเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายเนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเขียนได้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษธรรมดาตัดเอาซิมโบลบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปและใช้ย่อหน้า indentation เหมือนภาษาอังกฤษในการแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆนอกจากนี้การเขียนโปรแกรม Python สามารถเขียนเป็นแบบ dynamically typed ได้แต่ในภายหลังถ้าอยากเขียนแบบ statically typed ก็สามารถทำได้ใน Python ซึ่งหมายถึงสามารถลดไปอีกขั้นตอนหรืออีกเรื่องซึ่งยังไม่จำเป็นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยความง่ายในการเรียนรู้นี้ทำให้ Python มักเป็นภาษาแรกๆที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ลอจิกของการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาจดจำรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 2. ใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกถึงแม้จะเรียนรู้ง่ายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ของ Python คือเป็น Industrial Grade คือสามารถใช้งานได้จริงในสเกลระดับโลกตัวบริการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หลายบริการที่เขียนด้วยภาษาPython เป็นหลักเช่น YouTube, Instagram, Netflix เป็นต้นการที่ Python สามารถใช้งานได้ในสเกลขนาดใหญ่ระดับนี้ส่วนหนึ่งมาจากรันไทม์ของ Python ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แปลภาษา Python ไปเป็นภาษาเครื่องเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานมีความ solid ความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้รันไทม์ของภาษายอดนิยมภาษาอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเพราะ Python เป็นภาษา Open Source ซึ่งใครก็สามารถโหลดไปใช้ได้ฟรีนั่นหมายถึงผู้พัฒนา Python ก็ทำให้ใช้ฟรีเช่นกันไม่ใช่ภาษาที่เป็น Commercial ที่มีโมเดลการคิดเงินการใช้ Runtime ในรูปแบบหนึ่ง 3. มี Library ที่หลากหลายมากตามที่ได้เปรียบเทียบ Vocabulary ของภาษาคนกับ Library ของภาษาคอมในข้างต้น Python นับเป็นภาษาหนึ่งที่มี Library ให้ใช้งานได้หลากหลายมากมายอลังการอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นภาษาที่เป็น open source ซึ่งหมายถึงคนที่สามารถเขียนภาษา Python จะสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนี้ไปทำงานซอฟต์แวร์ในแขนงต่างๆโดยการเรียนรู้ library เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษา Python ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างความสามารถในด้านต่างๆของ Python เช่น system admin Python ถือเป็นทางเลือกหรืออาจจะว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของภาษาตระกูล scripting language อื่นๆเช่น bash script หรือภาษา Perlนั่นหมายถึงถ้าจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของซิสเต็มโดยเฉพาะ Linux การเขียนภาษา Python ได้ทำให้ซิสเต็มแอดมินคนนั้นมีความได้เปรียบอย่างมากเว็บแอปพลิเคชันในขณะนี้มีภาษาอื่นๆที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็น PHP Ruby Java Grail และอื่นๆโดยในแต่ละภาษาก็จะมีเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่นักพัฒนาเลือกใช้เพื่อทุ่นแรงในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บแอปพลิเคชันซึ่งในสาขานี้ Python ก็มีเฟรมเวิร์คที่แข็งแกร่งหลายตัวเช่นตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็น Django ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คที่สามารถทุ่มเวลาการพัฒนาได้อย่างมากมายมหาศาลคนที่ใช้ Python Django เขียนอาจจะสามารถเขียนได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าต้นทุนต่ำกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นกว่าสำหรับการเพิ่มเติมฟังก์ชันในอนาคต Data Analytics และ Machine Learning ด้วยความที่ Python ถูกประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากตั้งแต่แรกเริ่มทำให้ Python มี library ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงมากมายซึ่งรวมถึงสถิติอัลกอริทึม Machine Learning Artificial Intelligence ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Data Science แล้วน่าจะมีคู่ท้าชิงในแง่ของภาษาคอมพิวเตอร์เด่นอยู่2ภาษานั่นคือภาษา Python และภาษาออนนั่นหมายถึงการเป็น Python ก็เท่ากับได้อานิสงส์ในแง่ของความสามารถในด้าน Data Science เข้าไปด้วยโดยปริยายเมื่อได้เรียนรู้ library เพิ่มเติม 4สามารถเขียนได้หลาย paradigm ในโลกของซอฟต์แวร์มี paradigm ที่ใช้ในการเขียนที่หลากหลายมากเช่น procedural object oriented functional imperative reactive และอื่นๆอาจจะเปรียบได้กับร้อยแก้วโครงสี่สุภาพกลอน8และอื่นๆในภาษาไทย5มี

0: คอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่มาของ4เหตุผลข้างต้นนั่นก็คือความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ต้องกล่าวว่าการออกแบบภาษา Python ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยความที่เขียนได้ง่ายมีความยืดหยุ่นสูงและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ Python ดึงดูดเอาคนเก่งจากทุกสาขาเข้ามาใช้และร่วมกันต่อยอดพัฒนาไลบรารีต่างเติมแต่งฟีเจอร์ที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆทำให้ภาษามีประโยชน์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาช่วยกัน contribute ให้กับภาษา Python เข้าไปอีกวงจรบวก virtuous cycle นี่เองที่ทำให้ Python มีแต่จะดีวันดีคืนและจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่น่าจับตามองน่าเอามาใช้ถ้าคุณยังไม่เคยนำมาใช้ก็น่าหาโอกาสนำมาใช้ในซอฟต์แวร์โปรเจกต์อันถัดไปที่ผู้อ่านกำลังจะทำ
1: จะสาธิตวิธีการเขียน Python ง่ายๆนะอย่างแรก name เท่ากับ input แล้วก็แสดงข้อความว่า what is your name เพื่อที่จะให้ user นะครับได้พิมพ์ชื่อของตัวเองเข้ามาหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บค่าแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็เอา name ออกมาแสดงโดยมีคำว่า hi นำหน้า name และบรรทัดต่อไปก็จะมีคำว่า welcome to python และเมื่อเรารันโปรแกรมออกมาโปรแกรมก็จะแสดงคำว่า what is your name และรอให้เราใส่ชื่อพอเราใส่ชื่อก็จะแสดงคำว่า hi ที่เราได้ตั้งไว้พร้อมกับชื่อเราและก็ welcome to python ที่เราได้ตั้งไว้ครับจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาแต่ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคำนวณเลขเบื้องต้นด้วยการบวกเลขลบเลขภาษา Python ด้วยนะครับผมส่วนวิธีการลง Python นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะไปที่ Google เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าหา Python เลยนะฮะคำนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกดไปที่อันแรกเลยครับ welcometopython.org ไปที่ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลด Python เวอร์ชันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาปุ๊บทำการดับเบิลคลิกครับผมเพื่อติดตั้งนะฮะถ้าใครขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะมันหมายถึงว่าเครื่องเราอ่ะมีภาษา Python อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เคยลงก็กดลงได้ปกติเลยครับผมเน็กๆได้เลยในที่นี้ผมมีแล้วนะครับผมขอแคนเซิลไปเนาะcancel yes กดปิดโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลง Python เสร็จแล้วเครื่องเรามี Python หรือยังไปที่ปุ่ม start window ครับในที่นี้ผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11เนาะทำตามใครก็ตามที่เป็น Windows 11ก็ทำตามได้เลยช่อง search ค้นหาพิมพ์คำว่า terminal

เนี่ยครับอันนี้เลยปุ๊บเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราทำการพิมพ์คำว่า Python แล้วกด Enter 1ทีครับถ้าใครขึ้นมาเป็น Python และเป็นเวอร์ชันอย่างนี้นั่นหมายความว่าเครื่องคุณได้ทำการลงแล้วนะครับกดย้อนกลับกด Control ค้าง Z แล้วกด Enter 1ทีนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับนะครับปุ๊บวิธีเช็คอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือ phthon python spec bar ลบลบ version ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด enter 1ทีมันก็จะเป็นทำการเช็คเหมือนกันครับผมว่าเนี่ยเรามีภาษา python version นี้แล้วโอเคกดปิดไปเปิด VS Code ครับหรือ Visual Studio Code นะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเปิด Google ขึ้นมาพิมพ์คำว่า VS Code มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Download แล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการเลยนะครับผมเราเลือกเป็น64บิตเป็น user นะครับผมแล้วเราก็กดโหลดไปได้เลยแล้วก็ทำการลงตามปกติเลยครับผมโอเคปิดไปเนาะโอเคเปิด VS Code ขึ้นมาครับเจอหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือหน้าเริ่มต้นของตัวโปรแกรม VS Code หรือ Visual Studio Code นะฮะให้เราทำการ Open Folder ก่อนเลยนะครับเหมือนเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมว่าเราอยากใช้โฟลเดอร์ไหนในที่นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างเป็น HTML test เราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ได้ไหนก็ได้นะครับผมไว้ในเดสก์ท็อปไว้ในดาวน์โหลดไว้ในไหนได้หมดเลยครับแค่เราเปิดหาแล้วเราเลือกโฟลเดอร์ไว้กดปุ๊บเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ของเราเห็นไหมครับ HTML test หรือชื่อตามที่เราสร้างที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้เลยแล้วกดรูปบวก new file กดไปตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อ test นะครับผม .py py คือนามสกุล python นะครับผม enter 1ที่ปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับผมส่วนในส่วนของหน้าตาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการพิมพ์โค้ดเนาะหรือการเขียนโค้ดส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของ output หรือผลลัพธ์ที่ออกมานะฮะนี่เลย output แท็บล่างนี่เลยโอเคเราจะลองเทสเขียนภาษาเบื้องต้นแล้วกันเนาะบวกเลขเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับผมของภาษา Python โอเคบวกเลขโดยการใช้ภาษา Python กันเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยครับผม กำหนดตัวแปร A หรือเปลี่ยนภาษานะครับผมกำหนดตัวแปร A spec bar เท่ากับรับจำนวนนี้ให้เป็น int นะครับตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเนาะ int คือจำนวนเต็มวงเล็บจะตั้งเป็น600แล้วกันเนาะ enter 1ที่สร้างตัวแปร b มาครับผมเท่ากับเว้นวรรค1ที่ int จำนวนเต็มวงเล็บ500แล้วกันเนาะปุ๊บจะไปขออภัยครับผม enter 1ที่ปุ๊บทีนี้เรามีตัวแปร2ตัวแปรนะครับผมโดยที่ตัวแปร A นั้นเก็บค่าไว้ที่600เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ตัวแปร B เก็บค่าไว้ที่500เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเราอยากให้2เลขนี้มาบวกกันหรือมาคูณกันหรือมาลบกันนะครับผมทำยังไงกำหนดตัวแปร C เว้นวรรคทีเท่ากับให้ A บวกb หรือเครื่องหมายนี้อาจจะเป็นแบบว่าตรงนี้ครับอาจจะเป็นคูณลบหารแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมในที่ผมขอเป็นบวกแล้วกันอย่างนี้นะครับผม enter 1ทีปุ๊บโอเคเราก็ได้ค่า a กับ b บวกกันนะครับผมแล้วมาเก็บในตัวแปร c แล้วเราจะเอาค่านี้ออกมาแสดงยังไงให้ทำการพิมพ์คำว่า printครับผมวงเล็บตามด้วยเครื่องหมายซิงเกิลโค้ด
ซิงเกิลโคดนี่คือจะนับเป็นสตริงนะครับผมสตริงหรือข้อความนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเอาตัวเลขมาโชว์หรืออะไรนะครับผมเป็นการโชว์เขียนข้อความปกติเนาะก็คือ value ผมกำหนดให้ value มีค่าเท่ากับ underscore ขออภัยครับผมสเปกบาร์หนึ่งทีเท่ากับสเปกบาร์หนึ่งทีเครื่องหมายลูกน้ำนอกซิงเกิลโคดนะครับผมปุ๊บสเปกบาร์หนึ่งทีแล้วก็นำตัวแปรสีมาครับปุ๊บแค่นี้แหละครับผมก็ทำการเรียกค่าออกมาได้แล้วนะครับผม Ctrl S Save เป็น1ทีครับผมปึ๊บแล้วไปที่มุมขวาแถบด้านบนนะครับผมรูปอักษรนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า Run Code กด Run ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ค่ามาแล้ว Value เท่ากับ600บวก500ก็เท่ากับ 1,100 เก็บไว้ในตัวแปร C แล้วเอานำ C มาโชว์นะฮะหรือจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณก็ได้ครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ Ctrl S Save รันไป1ทีเป็น 30,000 เห็นไหมครับก็เหมือนเป็นการเอาเปลี่ยนเครื่องหมายมาคูณกันนะฮะลองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นหารดูปุ๊บ Ctrl S 1ทีกดรัน 1.2 เห็นไหมครับมันก็หารออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับผมโอเคนี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมบวกเล็บขออภัยครับบวกลบเบื้องต้นนะครับผมคูณหารเบื้องต้นนะฮะต่อมาเราจะทำในการของวนลูปแล้วกันเนาะหรือการทำซ้ำโอเคทำการลบครับคอนโทรลเซฟ1ทีเสร็จปุ๊บใช้คำสั่ง for i คือตัวแปรนะครับผม in คือเหมือนเป็นคำว่าเราจะทำซ้ำในระยะเท่าไหร่ระยะก็คือ range ตามด้วยวงเล็บกำหนดให้ i เนี่ยวนลูปอันเนี้ยกี่ครั้งเรากำหนดไปเลยครับ10ปุ๊บ enter print เดี๋ยวก่อนนะครับสเปกบาร์หนึ่งทีก่อน print printวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย i นะครับหรือจะพิมพ์ข้อความด้วยก็ได้นะครับผมพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์เป็น i ต่อหลังก็ได้ปุ๊บเป็นซิงเกิลโคด1ทีตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับผมดอกจันตามด้วยลูกน้ำแล้วก็ i นะฮะแล้วก็ Ctrl Save ไปครับกด Run มันบอกว่าเครื่องหมายไม่ตรงอ๋อโอเคน่าจะไม่ได้มันบอกว่าเครื่องหมายมีปัญหาผมลืมใส่เครื่องหมายนี่ครับตัวนี้เนาะเมื่อกี้เราก็กลับไปซิงเกิลโคดต่อเป็นข้อความเป็นดอกจันก็ได้ปุ๊บคอนโทรลเซฟ1ทีกดรันเห็นไหมครับมันก็จะรันเป็นดอกจันแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ10แล้วครับผม7 8 9 10เพราะว่ามันนับตำแหน่งที่0นะครับผมมันจะไม่นับตำแหน่งตัวเองศูนย์มานับเป็น1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับผม0นับเป็น1 1นับเป็น2 2นับเป็นตำแหน่งที่3 3นับเป็นตำแหน่งที่4มันจะนับไปอย่างนี้นะครับมันนับศูนย์ด้วยนั่นเองเนาะโอเคนี่คือการfor ง่ายๆหรือการทำซ้ำง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นหวังว่าการสอนเบื้องต้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระโปรงเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หร
1: อเราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระโปรงเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: ก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหน ChatGPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ได้เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: เออการบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: กล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาด

0: งที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IALPLANT Terrestrial Plants แปลว่าพืชบก Aquatic Plants AQUATIC PLANT Aquatic Plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจาก

ามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือการแยกแยะการพิจารณาส่วนต่างๆค่ะคือการวิเคราะห์เนี่ยมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราต้องการจะรู้สาเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่นักการศึกษาทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะรู้สาเหตุนะคะของการเกิดการใช้นวัตกรรมว่าทำไมตอนนี้เด็กไทยถึงใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรบ้างซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาทำการแยกส่วนประกอบต่างๆนะคะของเรื่องที่เราจะศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราได้ส่วนที่ดีที่สุดหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้มากที่สุดแล้วเราจะเอาเรื่องนั้นนะคะไปแก้ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นการวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะเราจะบอกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีได้อ่ะค่ะเราต้องทำการวิเคราะห์อย่างเช่นตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบว่านวัตกรรมเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเนี่ยมันช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยดีด้วยฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วคิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนี่ยเอาการวิเคราะห์เนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเราสามารถเอาเรื่องการวิเคราะห์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หมดค่ะเพราะนะคะในเชิงของนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบอกแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยคือการนำสิ่งต่างๆนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้นนะคะเอามาใช้ในการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์ก็คือพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการสอนฉะนั้นเนี่ยพอมีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผลเสียหลายๆอย่างนะคะซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะมีทั้งตัวเราเองนะคะหมายถึงตัวบุคคลหรืออาจจะหมายถึงตัวระดับห้องเรียนห้องเรียนอาจจะยังไม่โอเคหรืออาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือแม้แต่กระทั่งสถานศึกษาหรือว่าตัวผู้บริหารต่างๆอาจจะไม่ได้สนับสนุนเนี่ยให้เราเนี่ยเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์เป็นรายประเด็นหรือว่ารายข้อต่างๆนะคะ

อย่าง Flip Classroom อะค่ะหรือเราจะเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะคะเป็นแนวคิดของวิธีรูปแบบการเรียนการสอนแบบนึงนะคะของที่อเมริกาค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ของที่นู่นนะคะฉะนั้นเนี่ยพอคนไทยเราอะค่ะพอบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมหรือว่าวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราใช้แบบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีเหมือนที่ต่างประเทศก็ได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะพออะไรก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้อะค่ะด้วยบริบทไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบอเมริกันสไตล์หรือว่าไทยสไตล์อะค่ะย่อมมีความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเนื่องด้วยเนเจอร์อะค่ะเด็กไทยเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ในห้องเรียนแต่ต่างประเทศเนี่ย Flip Classroom เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือโรงเรียนนะคะทำการบ้านนะคะใช้เวลาในการทำการบ้านแล้วก็รูปแบบก็เลยแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเอา Flip Classroom อะค่ะมาใช้กับเด็กไทยเนี่ยบางครั้ง

สำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะคือบางคนเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมอะค่ะนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกว่านวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่ไฮเทคหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่บนรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าสมาร์ทโฟนซะมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่านักศึกษานะคะจะประดิษฐ์จากการทำมือหรือว่าวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่กระทั่งของที่เราพบเห็นตามทั่วไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นสื่อที่ทำมือนะคะโดยสื่ออันนี้ค่ะสำหรับในวิชานวัตกรรมนะคะคือเทอมนี้ค่ะครูจะสอนเป็นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเนเจอร์ของเด็กเอกวิทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความถนัดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระดาษก็ได้หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยเขาต้องไปเป็นครูประถมฉะนั้นเขาก็เลือกทำออกมาเป็นลักษณะของสื่อกระดาษที่มีสีสันสดใสนะคะโดยลักษณะของชิ้นงานนี้ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำว่าวงจรผีเสื้อเวลาเราเห็นจากหนังสือเนี่ยเราจะเห็นภาพถูกไหมคะแต่พอทำมาเป็นลักษณะสื่อแบบเนี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสื่ออันนี้มันน่าสนใจนะเห็นไหมคะอันนี้สามารถหมุนได้เราก็จะเห็นวงจรผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้แล้วไปเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสอนเด็กกลุ่มไหนถ้ากรณีเป็นเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมสื่อแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นถมค่ะสื่อประเภทสื่อกระดาษหรือว่าสื่อที่จับต้องได้แบบนี้ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะทำให้น่าสนใจมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้สึกเข้าใจกับเนื้อหานั้นมากขึ้นค่ะ

ของการนำนวัตกรรมมาใช้อ่ะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้การนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้เราไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะคะตัวผู้สอนหรือว่าตัวผู้เรียนเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะคะคือตัวบุคคลหรือว่าตัวผู้สอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะค่ะจากตัวครูผู้สอนเองนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างอันแรกเลยก็ในเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ ICT คือโดยปกติอะค่ะครูที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยครูมักจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะหรือว่าอันที่สองในเรื่องของอายุค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอายุยังน้อยอยู่อายุกลางๆหรือว่าอายุใกล้เกษียณฉะนั้นเนี่ยปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือคุณครูที่อายุมากเนี่ยมักจะไม่ยอมรับนวัตกรรมค่ะซึ่งคุณครูกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสอนดีอยู่แล้วนี่วิธีการแบบฉันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนี่ทำไมฉันจะต้องมีการเอานวัตกรรมพวกนี้มาใช้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคือครูอะค่ะตัวครูผู้สอนเองอะค่ะบางครั้งคุณครูเนี่ยไม่มีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีไอเดียที่จะมาพัฒนาตัวนวัตกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่เมื่อสักครู่นะคะครูพูดถึงตัวคุณครูนะคะที่ว่าคุณครูเองเนี่ยตัวผู้จะมีปัญหานะคะซึ่งนักการศึกษาเนี่ยEverest นะคะเขาก็แบ่งนะคะแบ่งกลุ่มคุณครูผู้สอนพวกนี้ค่ะเป็นอยู่5ประเภทนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า Innovator หรือว่านวัตกรค่ะโดยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่มีความคิดใหม่ๆมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ก็คือจะสร้างทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่ม EA นะคะหรือว่า Early Adopter นะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความคิดคือเป็นคนที่ยอมรับนวัตกรรมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่เท่ากับกลุ่มแรกโดยกลุ่มนี้ค่ะคือก่อนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องมีคนใช้ก่อนจนเขามั่นใจแล้วว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าใช้แล้วจะไม่เกิดผลเสียอะไรเขาถึงจะใช้ตามอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแรกค่ะค่ะสำหรับกลุ่ม Early Majority นะคะกลุ่มพิจารณาค่ะโดยลักษณะของครูกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะไม่ใช่กลุ่มที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าเน้นที่อยากจะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆโดยครูกลุ่มนี้ค่ะเวลาที่ก่อนที่เขาจะใช้นวัตกรรมเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาก่อนเขาจะรอก่อนว่านวัตกรรมตัวนี้เอามาใช้ในสังคมหรือใช้ในห้องเรียนเนี่ยแล้วมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นสมมตินะคะห้องเรียนหนึ่งเนี่ยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยหรือว่านำเทคโนโลยี AR มาใช้ปรากฏว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนแล้วตั้งใจเรียนขึ้นเด็กๆสนุกขึ้นพอคุณครูห้อง B เนี่ยเขาเห็นว่าห้อง A เนี่ยใช้แล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วโอเคเขาถึงจะมีการใช้ตามกลุ่มครูประเภทเนี้ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มLate Majority นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มอื่นนะคะโดยคุณครูลักษณะกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเห็นทั่วไปในโรงเรียนนะคะโดยคุณครูกลุ่มนี้ค่ะจะมีลักษณะที่ว่าพอเวลามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมีการใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะในห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะรอให้กลุ่มอื่นนะคะใช้แล้วก็มีการเขาก็จะดูเอฟเฟกต์ว่าเอ้ยหนึ่งเทอมนี้เนี่ยโรงเรียนใช้เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช้แล้วได้ผลยังไงคือเขาจะรอจนมีความรู้สึกว่านวัตกรรมตัวนี้ค่ะใช้แล้วไม่มีผลเสียใดๆเขาถึงจะมีการยอมรับแล้วก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มแลกกาดหรือว่ากลุ่มคร่ำครึนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมักจะมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับนวัตกรรมเลยกลุ่มนี้ค่ะคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีตัวช่วยหรือว่าตัวมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเขาจะรู้สึกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาโอเคอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะริเริ่มหรือการที่จะใช้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆซึ่งกลุ่มลักษณะนี้ค่ะก็มักจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยตามโรงเรียนนะคะก็จะเป็นคุณครูรุ่นเก่าๆซึ่งเขาจะใช้นวัตกรรมได้เนี่ยก็ต่อเมื่อพอ
หรือว่าผู้บริหารโรงเรียนสั่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปเรียนคอมนะคุณจะต้องส่งเกรดผ่านระบบเท่านั้นนะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีให้เราเห็นทั่วๆไปได้ค่ะ

สำหรับเทปที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงการวิเคราะห์นะคะของการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ

ตัวอย่างที่ครูจะยกในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทางสาขาค่ะได้มีการไปบริการวิชาการโดยอบรมให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่นะคะซึ่งคุณครูอะค่ะเวลาเราไปอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งคุณครูที่อยู่ใน5ประเภทเนี่ยค่ะทั้งพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นบางกลุ่มที่ค่ำครึคือไม่ค่อยอยากยอมรับไม่อยากจะใช้นวัตกรรมค่ะแต่หลังจากที่เรามีการอบรมเนี่ยพยายามเลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเนี่ยเอาให้คุณครูเนี่ยได้ลองใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตามผลค่ะเราก็จะพบว่าหลังจากที่คุณครูเนี่ยเอาตัวโปรแกรมพวกนี้ค่ะไปใช้จัดการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูมีความสุขขึ้นนั่นหมายความว่าคุณครูเนี่ยเอานวัตกรรมพวกนี้ค่ะไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกแล้วก็เด็กๆก็มีความกระตือรือร้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมอะค่ะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอะค่ะเป็นเสมือนกับกล่องดินสอนะคะอยากให้ทุกคนมองว่านวัตกรรมทางการศึกษาค่ะเป็นกล่องดินสอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ครูผู้สอนหยิบมาไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำ

0: รถในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: ี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดโผนนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดโผนกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเราจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้ว

0: อาจารย์จะให้พวกเราของไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูสิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูสิว่าใครทำได
2: ้เอาละครับการทดลองแบบผัดผลครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
0: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
1: า
0: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: มากเลยก็เหรียญง
0: ่
1: าย
0: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะและอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
2: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
0: เอาแนวนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
1: ไม่อยู
0: ่ยังไงเอ่ย
1: นี่ครับนี่ครับ
0: นั่นมันกาบัวครับ
2: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกับด้านปะโถ
0: ไหนลองตั้งสิ
1: มันแหลม
0: มันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้จานดูหน่อย
2: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
0: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกข่างเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกข่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
1: มันหมุนได
0: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
1: การหมุน
0: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: คืออะไรหรอคะ
0: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู
1: ่
0: แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
1: จ
0: ัก
1: รยาน
0: จักรยานนั่นเอง
2: เด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดโพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย
0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปเปอร์มินพาร
0: ์คเปเปอร์มินไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่ไหนเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนผาดโผน
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหที่ผาดโผนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผาดโผนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผนแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: เขาอยู่บนจักรยานแล้วเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลยชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
3: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
3: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
3: เคยครับ
1: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
2: อยากค
1: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผาดโผนอะไรมากไปกว่านี้อีก
3: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
4: เด็กๆดูสนใจกันใหญ่เชียว
1: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลย
1: นานไหมฝีม
2: ือ
1: เก่งมาก
0: บอสเขาหมุนตัวกระโดดหมุนตัว
1: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: ทำได้
1: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
2: เยี่ยมค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวพวกเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
2: เห็นค่ะ
1: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
1: อ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะป้าย
0: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
4: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
1: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
0: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะ
4: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
1: น้องบอสพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วครับ
5: สบาย
1: ๆไป
6: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
4: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
1: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
0: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
1: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
0: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
1: ห้ามเอาขาแตะพื้น
0: เด็ดขาด
1: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
0: พร้อมค่ะ
1: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
0: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วไป
0: ปั่นจ ช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
4: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
1: น้องออกัสพร้อมนะครับ
6: พร้อม
1: นะพร้อมแล้วเริ่มเลย
5: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะก็ต้องหมุนเร็วๆค่ะ
4: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
1: น้องบอสพร้อมนะครับ
6: พร้อม
1: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมง
4: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
1: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
6: ยาก
1: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
0: คืออะไรหรอคะ
1: สนใจไหม
6: สนใจ
1: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
4: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี้ยมันคืออะไรนะ
1: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหม
4: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
6: ไม่อย
1: ู่ไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะ
6: ค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนา
6: ะ
1: โอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมันนะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
6: โอ้ยนิ่งมาก
4: อย่างนี้นี่เอง
1: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้ว
6: เฮ้ย
1: ไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกห่างตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทางบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลยโอ้ใหญ่จังจักรตึงใหญ่จัง
1: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่าสังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะแล้วลองเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยเพราะเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
3: หลบก่อนเร็ว
1: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
3: ่
1: มันจะทรงตัวได้เนา
3: ะ
1: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี้แล้วอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
1: มันจะตั้งไหม
3: ตั้ง
1: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
3: ยู่ค่ะ
1: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่าไม่แน่เน
3: า
1: ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
3: ถอย
1: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
3: ไม่หล่นไม่หล่นโอ้
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
3: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
1: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
3: ะ
1: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่านี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านนึงของล้อเท่านั้นเอง
3: จับไม่มันหล่น
1: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
3: มันก็ต้อง
1: มันก็วางตัว
3: มันจะไม่เป็นแบบเดิม
1: ถูกต้อง
0: ลองอีกรอบไหมคะ
1: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียว1ปึ๊ด1 2 3ปล่อยแล้วนะ
3: เร็วอ่ะ
1: อยู่ไหม
3: เย
1: ้โอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยๆเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
3: เอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
1: ได้งั้นเดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
3: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได
4: ้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
3: ป
0: ล้อจักรยานก็คล้ายๆเจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะว่ามันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
1: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
5: ได้เรียนรู้เรื่องการ
0: ทรงตัว
1: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
5: เห็นครับ
1: อะไรบ้างครับน้องบอส
5: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
1: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
4: พ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
1: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาสามารถทรงตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมุติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนอาจารย์ต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
4: มันสามารถทรงตัวได้
1: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆครับผม
5: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู
1: ่ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
5: า
1: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี่ด้วยเช่นกัน
5: มันก็เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
1: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
4: ทิศทางเหรอคะ
1: ใช่เน้นที่ทิศทางเลยใช่แล้วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่ามันพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
0: คล้ายๆ
1: เข็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่
4: แล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
1: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
4: ใช
1: ่พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
5: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้
1: ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือปั๊บหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษาน
4: ะ
1: ครับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% เยอะขนาดนี้มันคืออะไรอะคะ
1: ตอนความเข้มข้นของสารละลาย
0: เจ๊คะเจ๊คะ
2: วันนี้จะหนูอะไรจ๊ะ
0: จะมาซื้อแอลกอฮอล์ค่ะ
2: แอลกอฮอล์เจ๊มีตั้งแต่3จนถึง99เลยนะนี่มีทั้งแบบเป็นเจลเป็น
0: คือจะเอาไปล้างมือฆ่าพวกเชื้อโควิดที่มันระบาดตอนนี้ค่ะ
2: อ๋อจะเอาไปล้างมือ
0: ใช่
2: แล้วจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
0: มันต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
2: เดี๋ยวนี้ไปดูรายการคนสู้โรคก่อนจะได้รู้ว่าเราอยากใช้แบบไหนจะได้เลือกถูกดูจ้ะ
3: ในช่วงนี้หลายคนก็ไปตามร้านขายยานะคะแล้วก็ซื้อพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือวันนี้เรามีความ

0: ู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งเหล่านี้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะเราจะเห็นฉลากเนาะมันจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์หลากหลายมากเลยอาจารย์มีทั้ง 70% 72% 99% เหล่านี้ที่มันต่างกันมันมีผลกับการฆ่าเชื้อไหม
1: มีครับนะครับโดยหลักการนะครับเนิ่นนานเรารู้กันมานานแล้วว่าแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 70% แอลกอฮอล์นะครับซึ่งคือเป็นแอลกอโซผสมน้ำ 70% ความเข้มข้นแอลกอฮอล์จริงๆแล้วช่วงที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับรวมทั้งโควิด-19เนี่ยก็คือเราสามารถจะอยู่ในช่วงสัก70กว่าๆไม่เกิน80ช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับถ้าสูงเกินไปเช่น 99% 95%ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแล้วเพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 99% เนี่ยการที่แอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ไวรัสหรือแบคทีเรียจะต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดถูกต้องครับแต่ขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต่ำไป
0: ก็ฆ่าไม่ได้
1: ฆ่าไม่ได้อีกผมว่าจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยดูที่เปอร์เซ็นต์ที่ฉลากถูกต้องผมว่าเช็คกับเว็บไซต์ออยหน่อยนึงมั้ยว่าเป็นยี่ห้อที่นั้นป่ะแล้วผมอยากเรียนว่าซื้อกับยี่ห้อที่
0: ซื้อ
1: ก
0: ับ
1: เป็นผู้ผลิตที่รู้ว่าที่ไหนมีที่มาที่ไปเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งอันนี้อย.ก็เตือนอยู
0: ่
1: เพราะว่าแอลกอฮอล์มีหลายๆประเด็นนะประเด็นนึงคือความเข้มข้นอาจจะไม่ถึงท่านใช้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน
0: ์
1: สู้ว่าท่านไปล้างมือด้วยสบู่และน้ำดีกว่าล้างอย่างถูกวิธีเพราะนั้นแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 70% ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื
0: ้อ
1: มันทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
0: ค่ะอันนี้รวมถึงพวกเจลแอลกอฮอล์ด้วยที่ต้องมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์
1: 70% ขึ้นไปนะครับคราวนี้นอกจากนั้นเองเนี่ยชนิดแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาวันนี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ได้นะครับคือเอทิลแอลกอฮอล
0: ์ค่ะ
1: โพพิวแอลกอฮอล์แล้วก็ไอโซโพพิวแอลกอฮอล์ซึ่งวันนี้มันก็มีข่าวแล้วว่ามีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ซึ่งอันนั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาใช้ในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายได้ถามว่าวันนี้เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักผู้ผลิตที่แท้จริงขายตามอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นอะไร
0: ทีนี้ถามไปถึงกรณีที่บ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือเด็กทารกค่ะอันนี้สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าพวกแอลกอฮอล์
1: น่าสงสารมากเลยเพราะคุณพ่อแม่บางครั้งกลัวน้องจะสกปรกเนาะ
0: เอ
1: าแอลกอฮอล์ประเด็นแอลกอฮอล์มีความระคายเคืองเนาะและสารปรุงแต่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวน้องแพ้จริงๆผู้ใหญ่บางท่านแพ้แอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้นะครับยิ่งผิวเด็กนี่ไม่ควรเลยวันนี้น้องเนี่ยควรไม่ได้ออกไปไหนมาถ้าทานลกควรจะอยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านอย
1: ู่แล้วน้องไม่มีโอกาสที่จะรับเชื้อคนที่จะให้เชื้อแก่น้องคือคนที่ดูแลน้องพ่อแม่นั่นแหละนะ
0: ปู่
1: ใครก็ตามที่ใช่เพราะนั้นเราดูแลตัวเองเราปิดหน้ากากอนามัยนะครับเรา
0: ล
1: ้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจ
0: ับ
1: น้องน้องก็ไม่ปนเปื้
0: อ
1: นถูกไหมครับน้องก็จะไม่มีทางได้รับเชื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปทาน้องนะฮะ
0: ค่ะนี่ถามถึงเรื่องของเจลล้างมือเนาะเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากหรือว่าเจลแอลกอฮอล
1: ์
0: บางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใช้แทนเจลล้างมือแบบนี้มันจะทำให้มือเราผิวระคายเคืองไหมคะ
1: ปัญหาคือว่าแอลกอฮอล์ที่มาฉีดได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนถ้า 70% ขึ้นไปนะครับแล้วไม่สูงจน 99% หรือ 90% เนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจริงแต่ว่า1ครับมีสิ่งที่ผมต้องเตือนคือ1แอลกอฮอล์เองเนี่ยเวลาเอามาฆ่าเชื้ออยู่บนมือต้องนานพอนะนอกจากความเข้มข้นได้นานพอแค่ไหน20วินาทีครับแสดงคุณต้องฉีดเยอะมากไปนะที่ให้แล้วก็ถูไปถูมาเพื่อให้มันอยู่ได้20วินาทีนะครับแล้วข้อสำคัญคือใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปที่ไม่มีสารที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยโอ้โหเราจะผิวแห้ง
0: พอ
1: ผิวแห้งเกิดอะไรขึ้นเป
0: ็
1: นแผลคันนะลอกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่มือง่ายอีกเพราะนั้นก็มันต้องช่างเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเจลแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปรุงมาถ้าทำได้ดีนะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ถึงแล้วก็จะมีสารที่ช่วยทำให้มือชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยนะครับ
2: ถ้าดูแบบนี้ก็ต้องเลือกใช้แบบ 70% นะสิคะเอ๊ะแล้วทำไมแอลกอฮอล์นี่มันถึงมีหลายแบบหลายเปอร์เซ็นต์ลงเลยคะมันต่างกันยังไงอะคะเจ
3: ๊หูต่างกันมากนะหนูงั้นเดี๋ยวเจ๊พาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนความรู้เดิมดูก่อน
2: ความรู้เดิ
3: มรู้จักสารละลายหรือยัง
2: สารละลายเอ๊มันคืออะไรนะคะ
3: น่ะสารละลายไงก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์เพราะว่าประกอบตั้งแต่สาร2ชนิดขึ้นไปเริ่มนึกออกหรือยัง
2: เริ่มคุ้นแล้วค่ะ
3: ซึ่งสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายเวลาที่ผสมกันเราก็เลยจะมองว่าเป็นสารเนื้อเดียวสารละลายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3สถานะเลยนะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊ส
2: แล้วอย่างตัวเลขของแอลกอฮอล์ที่มันมีตั้งแต่ 5% 7% 7.5% 40% 70% 75% 95% 99% อะไรเนี่ยค่ะมีเยอะขนาดเนี้ยมันคืออะไรอะคะ
3: โอ้ตัวเลขอันนั้นอะก็คือความเข้มข้นของสารละลายไงหนู
2: โอ้ความเข้มข้นของสารละลายแสดงว่าตัวเลขที่เห็นมันแสดงความเข้มข้นที่ต่างกัน
3: ใช่ต่างกันความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกปริมาณของสารที่อยู่ในนั้นไม่ว่า

0: ายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นมวลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายนั้นในหน่วยที่เป็นปริมาตรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็คือปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในหน่วยของกรัมหรือหน่วยของมวลละลายอยู่ในสารละลายที่อยู่ในหน่วยของปริมาตรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเจ๊ตั้งชื่อกิจกรรมมาให้ด้วยนะ
1: ฮะมีชื่อกิจกรรมด้วยเหรอคะ
0: ในกิจกรรมความเข้มข้นร้อยละ
1: โอ้โหอะไรเนี่ยเจ๊เยอะไปหมดเลย
0: กิจกรรมความเข้มข้นร้อยละของเจ๊ไง
1: นี่เจ๊มาขายเหรอ
0: ไม่ได้ขายให้ลองใช้ก่อนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมอ่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละหน่วยเลยเริ่มจากหน่วยร้อยละโดยมวลก่อนมีโจทย์ง่ายๆให้เตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น 20% โดยมวลหรือว่า20ร้อยละโดยมวลนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะไปเห็นก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่าเขาใช้วิธีนี้ในการเตรียมสารละลายมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะพอเขาบอกว่าเป็นสารละลายที่เตรียมโดยร้อยละโดยมวลแสดงว่าตัวธรรมละลายกับตัวถูกละลายต้องใช้วิธีที่เป็นมวลก็คือมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรัมพอพูดถึงร้อยละแสดงว่าสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ใน 100% เองโอเคถ้าอย่างนี้นะคะน้ำเกลือ 20% โดยมวลหมายความว่าในน้ำเกลือนั้นจะต้องมีเกลือ20กรัมรวมกับน้ำ80กรัม
1: น้ำ80กรัมเกลือ20กรัม
0: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจให้หนูเตรียมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราชั่งเกลือ20กรัมก่อนเลยอ่ะ
1: ได้เลยจ้ะเกลือ20กรัม
0: ใช่จ้ะ

0: ได้เกลือ20กรัมแล้วใช่ไหมจ๊ะต่อไปหนูก็ต้องชั่งน้ำทั้งหมด80กรัมเพื่อบวกกันให้ได้100 80
1: กรัมเทเลยนะคะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคอันนี้คือน้ำ80ใช่ไหมจ๊ะเอาลงมาก่อนจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะให้หนูผสมจ้ะโดยใส่เกลือลงในบีกเกอร์ใหม่จ้ะ
1: เทเกลือลงไปเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ

0: เสร็จแล้วค่อยๆใส่น้ำลงไปคราวนี้ก็คนให้ละลายวิธีการจะดูว่าได้สารละลายหรือยังสารละลายจะต้องมีลักษณะที่ใสรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใกล้แล้วโอ้ใสแล้วค่ะ
0: เก่งมากสิ่งที่หนูเตรียมได้นั่นคือน้ำเกลือ 20% หรือว่าร้อยละโดยมวล
1: ร้อยละโดยมวล
0: อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้หนูเตรียมเป็นน้ำสี
1: น้ำสี
0: 20% โดยเป็นร้อยละโดยปริมาตร
1: ร้อยละโดยปริมาตรก็คือปริมาตรกับปริมาตร
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยตัวทำละลายกับตัวถูกละลายจะต้องอยู่ในหน่วยของปริมาตรในที่นี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรลิตรได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะให้เตรียมเป็นมิลลิลิตรละกัน
1: ได้เลยค่ะมา
0: ก็คือง่ายๆเราต้องการน้ำสี 20% ใช่ไหมคะร้อยละโดยปริมาตรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำสี20มิลลิลิตร
1: ค่ะ

0: น้ำกี่มิลลิลิตร
1: 80เหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะบวกกันแล้วได้100พอดีเลยจ้ะ
1: ต้องบวกกันให้ได้100
0: ใช่เพราะเราทำในหน่วยของร้อยละแล้วเป็นการเตรียมที่ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจะเตรียมน้ำสีให้หนูก่อนนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่เลยจ้ะน้ำสีน้ำสีเอาไปก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องใช้น้ำสีเท่าไหร่จ้ะ
1: ใช้น้ำสี20มิลลิลิตร
0: อ่ะนี่ค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ไหมคะเจ๊20มิลลิลิตร
0: โอเคหลังจากนั้นก็จะต้องใส่ตัวทำละลายนั่นก็คือน้ำกี่มิลลิลิตรคะ
1: 80ค่ะ
0: เก่งมากค่ะ80มิลลิลิตรจ้ะ
1: โอเค80มิลลิลิตรแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ตวงน้ำสีแล้วก็น้ำได้แล้วคราวนี้ก็ผสมลงในบิ๊กเกอร์ดีเลยจ้ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์หน่อยค่ะ
0: ใส่บิ๊กเกอร์เลยใช่
1: 20มิลลิลิตร
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้อีก1เอ้ยอันนี้อีก80มิลลิลิตร
0: คราวนี้ก็คนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เจ๊มันได้100มิลลิลิตรพอดีเลยอ่ะ
0: บิ๊กเกอร์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบปริมาตรได้แบบคร่าวๆแต่ถ้าอยากให้รู้ว่าปริมาตรที่แท้จริงมันเท่าไหร่ก็ลองเช็คในกระบอกตวงได้นะ
1: เทกลับไปเหรอคะ
0: ใช่จ้ะ
1: งั้นลองเทกลับไปดูดีกว่าใส่ในนี้นะคะเทหมดเลยนะนี่เลยโหพอเทกลับมาที่กระบอกตวงก็ยังได้100มิลลิลิตรอยู่เลยค่ะ
0: แสดงว่าเตรียมสารละลายได้ถูกต้องความเข้มข้นถูกต้องจ้ะ
1: นี่
0: เก่งมาก
1: ต่อไปที่เจ๊บอกอะไรอีกอย่างนึงนะ
0: สารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1: อย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะ
0: แสดงว่ามวลนั้นก็คือต้องมีอันนึงชั่งเป็นกรัมอีกอันนึงชั่งเป็นปริมาตรเอ๊ะใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจจะให้หนูเตรียมเป็นน้ำเกลือร้อยละ20โดยมวลต่อปริมาตรถ้าอย่างนั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าหนูจะต้องชั่งเกลือ20กรัมและละลายในน้ำให้ได้สารละลายทั้งหมด100มิลลิลิตรพอดีเลย
1: เกลือเป็นกรัมแล้วมันจะกลายเป็น100มิลลิลิตรได้ยังไงอะคะเจ๊
0: ได้สิจ๊ะอ่ะเริ่มที่ชั่งเกลือก่อนเลยจ้ะ
1: 20กรัมแล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะโอเคต่อไปเราก็จะทำคล้ายๆกันแต่ด้วยความที่หน่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมเกลือหน่วยเป็นกรัมแต่น้ำนั้นจะต้องเป็นในหน่วยของปริมาตรนั่นก็คือมิลลิลิตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกะคร่าวๆโดยการที่เมื่อสักครู่เราใช้เกลือ20น้ำเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน80ถูกไหมแต่เราจะไม่ใส่เต็ม80เราจะใส่ประมาณสัก50 ml ก่อน
1: ทำไมอะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับปริมาตรคราวหลังจ้ะโอเคถ้าอย่างนั้นหนูเทเกลือใส่บิ๊กเกอร์เลยค่ะ
1: ใส่บิ๊กเกอร์นี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปโดยที่รู้อยู่แล้วว่าปริมาตรคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถูกไหมฉะนั้นเราก็จะเติมไปประมาณสัก50มิลลิลิตรก่อนลงในบีกเกอร์เลยจ้ะ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คน
0: แล้วก็คนให้เป็นสารละลายก่อนเลย
1: มันได้ประมาณเกือบจะ100มิลลิลิตรอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้ความคนที่ได้ยังไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะเรา

0: ทำการปรับปริมาตรก่อน
1: ปรับปริมาตรยังไงคะ
0: ง่ายๆเลยค่ะของเราเนี่ยก็สามารถเทใส่กระบอกตวงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปจนปริมาตรสุดท้ายครบ100มิลลิลิตร
1: เทใส่กระบอกตวงอันนี
0: ้ใช่
1: ชนให้ได้100มิลลิลิตรโอ้พอเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันขาดอีกเยอะเลยนะคะเจ๊
0: เติมน้ำลงไปค่ะให้ใกล้ๆตอนนี้เทให้ใกล้ๆ100ก่อนแล้วค่อยใช้ตัวหลอดหยดในการปรับปริมาตรก็ได
1: ้ต้องให้100เป๊ะๆเลย
0: เอาพอแล้วจ้ะโอเคแล้วหนูก็ค่อยๆปริมาตรให้ใกล้100ให้ได้100พอดีเป๊ะๆเลย
1: โอเคค่ะ
0: นานยัง
1: 100แล้วค่ะเจ๊
0: เก่งมากจ้ะอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆเพราะว่าแล้วกระบอกตวงก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากแต่ถ้าเด็กๆนะอยากได้สาหร่ายที่มีความข้นที่แม่นยำโดยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เด็กๆเนี่ยใช้ขวดปริมาตรในการปรับปริมาตรหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งขวดนี้นะจะมีปริมาตรที่แม่นยำมากคือ1ขวดจะมีปริมาตรที่มีปริมาตรเดียวเลยก็คือขวด10มิลลิลิตร20มิลลิลิตร50มิลลิลิตร100มิลลิลิตรเลยอันนี้ก็คือใช้ในการเตรียมคร่าวๆได้
1: แล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาปริมาตรได้ดีกว่านี้ไหมคะ
0: มีถ้าสมมติว่าหนูรู้ว่าหนูใส่ตัวทำละลายกับตัวถูละลายในปริมาณเท่าไหร่หนูสามารถคำนวณออกมาเป็นความข้นข้นได้โดยใช้สูตรนี้ถ้าร้อยละโดยมวลก็คือมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายแล้วก็คูณด้วยร้อย
1: อ๋อเอาไปหารกันเลย
0: ใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็คือการใช้ปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วยร้อยและถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วถ้าเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็แค่เอามวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายทั้งหมดแล้วคูณด้วย100เท่านั้นจ้ะ
1: โอ้โห
0: แต่หน่วยของร้อยละเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้กันจริงๆแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วยนะที่บอกความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างเช่นโมลาริตี
1: ้โมลาริตี้คืออะไรคะ
0: นี่เลยสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว M ใหญ่ก็คือเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าโมลต่อลิตรก็ได
1: ้อ
0: ๋ออย่างเช่นสาร A มีหน่วยความเข้มข้นเป็น1โมลาริตี้แสดงว่าในสารละลาย1ลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีสาร A หรือเนื้อสาร A เนี่ยอยู่1โมลนอกจากนี้นะมี M ใหญ่แล้วก็ต้องมี M เล็กM เล็กคือเป็นโมลาริตี้โมลากับโมแล้วนะจ๊ะโมลาริตี้น่ะก็คือโมลต่อกิโลกรัม
1: โมลต่อกิโลกรัม
0: โดย1โมลแล้วนะคะก็คือจำนวนของเนื้อสาร1โมลที่ละลายอยู่ในสารละลาย1กิโลกรัมแล้วถ้าเจ๊บอกว่าเจ๊มีสารละลาย B ความเข้มข้น2โมลแล้วหมายความว่ายังไงครับแพร
1: ก็จะหมายถึงว่าในสารละลาย1กิโลกรัมจะมีเนื้อสารอยู่2โมลใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีก1หน่วยค่ะนั่นก็คือเศษส่วนโมล
1: เศษส่วนโมลเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเศษส่วนโมลก็คือจำนวนโมลของสารที่เป็นตัวถูกละลายหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดของสารละลายค่ะแบบนี้บางทีเราอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตัว x เล็กก็ได้
1: แบบนี้เศษส่วนโมลนี่ก็น้อยมากเลยสิคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยที่ใช้กับสารปริมาณน้อยกว่านี้ด้วยค่ะนั่นก็คือส่วนในล้านส่วนหรือว่า ppm ค่ะเป็นไงเข้าใจเรื่องหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือยัง
1: เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเจ
0: ๊ดีมากให้เจ๊ขอทวนหน่อยละกันที่หนูต้องการแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยหมายความว่ายังไง
1: แอลกอฮอล์ 70% ก็หมายถึงในสารละลาย100ส่วนก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่70ส่วน
0: เก่งมากเลย

0: ไม่เสียแรงที่สอนไป
1: ว่าแต่ไอ้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนี่มันทำยังไงอะเจ๊
0: โอ้โหไม่ยากนี่เลยไปดูในรายการคนสู้โรคเขาสอนวิธีการทำเจลล้างมือที่แบบง่ายมากลองไปดูลองไปดู
2: ห้องเรียนวัยเก่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
3: ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น 96% แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่ทั่วไปสีฟ้าๆเนี่ยค่ะมันเขา 70% แล้วถ้ามาเติมตัวอื่นไปจะทำให้ความเข้มข้นของเขาลดลง
2: เพราะฉะนั้นก็จะฆ่าเชื้อไวรัสไม่ได้
3: ได้เป็นบางตัว
2: บางตัว
3: อาจจะไม่ได
2: ้แต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคือ 96%
3: ใช่ค่ะ
2: เราใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ
3: ตัวแอลกอฮอล์นี้นะคะใช้ที่740 ml นะคะมิลลิลิตร
2: 740 ml ค่ะใส่เข้าไปเลย
3: ต่อไปนะคะเราใส่น้ำนะคะใส่น้ำไปหน่อยนึงนะคะเพื่อในการละลายสารตัวอื่น
2: น้ำกรองก็คือน้ำกรองทั่วไปที่เราใช้อยู่ที่บ้าน
3: ใช่ค่ะอันนี้ใส่น้ำกรองอยู่ที่195 ml มิลลิลิตรนะคะ
2: ใส่ผสมเข้าไปเลยค่ะ
3: ทีนี้ตัวต่อไปตัวนี้คือโพไพลีนไกลคอลความสามารถเขาคือเขาช่วยกบกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันฉุนๆลงได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่สำคัญคือเขาไม่เหนอะมือ
2: เราใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่คะในสูตรนี
3: ้50มิลลิลิตรค่ะจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ระวังกลัวคนไม่รู้เกิดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าเอาไปทานแต่งสีแต่งกลิ่นให้แตกต่างจากน้ำเปล่าได้
2: เราใช้สีฟ้านะคะ
3: จะใช้แค่แต่ปลายช้อนนิดนึงค่ะ
2: แล้วก็คือเราต้องการเป็นสีบางๆอ่อนๆเลยนะคะอันนี้คือเราแค่นี้เลย
3: แค่นี้เลยค่ะ
2: นี่แค่ติดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสีจะเป็นยังไงบ้างถ้าแบบนี้คือเราไปสามารถฉีดได้ทุกจุดเลยนะคะ
3: ถ้าเกิดอยากแค่ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่โดนตัวเราก็ใช้แค่ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำก็พอแล้วค่ะ
2: แต่อันนี้คือเราเป็นสูตรไว้สำหรับใช้กับผิวเรา
3: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสีถูกใจแล้วนะคะพอก็ได้ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนๆแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นหอมๆมา
2: ค่ะ
3: เวลาฉีดเรารู้สึกสดชื่นเราก็เติมน้ำหอมลงไปได
2: ้ขอดมนิดนึงไหมคะว่าก็คือจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยกลิ่นแอลกอฮอล์แรงเกินไปเราก็จะไม่ค่อยชอบเราใส่กลิ่นเพิ่มเติม
3: แต่งกลิ่นอย่างอันนี้ค่ะเปิ้ลเลือกใช้หัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกลาตีค่ะใส่ไป15มิลลิลิตร
2: อันนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้ว
3: ตวงมาเรียบร้อยแล้วเทใส่ได้เลยค่ะแต่ทีตัวหัวน้ำหอมอะค่ะมันจะมีสีของเขาถ้าเกิดหัวน้ำหอมที่มีสีแล้วเราไม่ได้แต่งสีอื่นตัวแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เราได้ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆตามสีของหัวน้ำหอม
2: ค่ะแต่นี้เราใส่สีฟ้าเข้าไปผสมกับสีเดิมของสีน้ำหอมอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสีแบบ
3: ออกเขียวๆ
2: เขียวๆแล้วก็คน
3: เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลย
2: ครูเปิ้ลคะสำหรับสูตรนี้ตอนแรกเนี่ยเราใส่แอลกอฮอล์อยู่ที่ 96%
3: ใช่ค่ะ
2: พอเราใส่ลงไปผสมสูตรเรียบร้อยแล้วแอลกอฮอล์เหลือเท่าไหร่คะตอนนี
3: ้พออยู่ในสูตรใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่ 70-72% ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้นะคะ
2: นะคะลองทำกันดูง่ายมากอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: น่าสนใจนะเนี่ยเจ๊สรุปแล้วว่าสารละลายนี่นะคือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารละลายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวถูกละลายกับปริมาณของตัวทำละลายในสารละลายนั้นเนี่ยก็จะหาได้ในรูปของความเข้มข้นของสารละลายใช่ไหมเจ๊
0: ถูกต้องเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน่วยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยก็จะบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นๆก็จะมีหน่วยตั้งแต่ร้อยละโมลาริตี้เศษส่วนโมลส่วนในล้านส่วนหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะบอกความเข้มข้นของสารละลายในเชิงเปรียบเทียบก็ได้นะอย่างเช่นถ้าในสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณน้อยเขาจะเรียกว่าสารละลายเจือจางแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายในปริมาณมากเขาจะเรียกว่าสารละลายเข้มข้นแต่ถ้าสารละลายนั้นมีตัวถูกละลายปริมาณมากจนอิ่มตัวเขาก็จะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวได้เหมือนกัน
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเจ๊สรุปแล้วเดี๋ยวไปทำเจลล้างมือเองดีกว่า
0: อ้าวไม่ซื้อแล้วเหรอ
1: ไม่ละทำเป็นละดูในรายการเมื่อกี
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ให้แล้วกันนะ
1: ซื้อแอลกอฮอล์กลับไปอย่างเดียวดีกว่า
0: โอเคโอเคโอเค
1: ด้วยเลยดีไหมนะ
0: ลูกค้าโอเคเจ๊ก็ดีใจ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่

ไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะขอให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกระป๋องหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่นี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบ๊ทนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบ๊ทก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะหรือจริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเรานะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกะละมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะที่นี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆ นะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบพี่โบก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mathidon Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: ครงการวิจัยไอซ์เมอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับจากองค์กร National Institute of Health หรือ NIH เราได้ดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมในโครงการวิจัยของเรานะครับในหลักแง่ในอย่างแรกก็คือเราได้อาสาสมัครมาช่วยเราในการเก็บเลือดเพื่อจะไปตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างที่สองก็คือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่วิจัยซึ่งเป็นชาวบ้านในท้องที่นะครับซึ่งมาช่วยเราในการจับยุงเพื่อที่จะดูว่ายุงประเภทไหนที่เป็นพาหะหลักในประเทศไทย
1: ในพื้นที่ทางฝั่งเราเนี่ยค่ะเราพบว่ามีชาวบ้านซึ่งมีเชื้อมาลาเรียแต่ไม่มีอาการอยู่เยอะชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาไม่ป่วยเขาก็ไม่หาหมอแล้วก็พบว่าประมาณ 5% นะคะของประชากรกลุ่มนี้เชื้อในตัวเขาเนี่ยสามารถติดต่อในยุงได้
2: ไอซ์เมอร์เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาการระบาดของไข้มาลาเรียในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกในส่วนไอซ์เมอร์เอเชียมีผู้วิจัยหลักคือดร.ลีวังชุยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทสหรัฐอเมริการ่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัยในจีนและพม่า
0: โครงการวิจัยนี้เนี่ยเป็นการสร้าง Excellence Center น่าจะประมาณ10ศูนย์ทั่วโลกมีทั้งในประเทศSoutheast Asia ในอินเดียในแอฟริกาแล้วก็ใน South America แล้วก็ในพาปัวนิวกินี1ใน10ศูนย์เนี่ยก็คือหน่วยของเราซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยจีนพม่าแล้วก็สหรัฐอเมริกา
1: ทีนี้พูดถึงงานวิจัยที่เราทำในประเทศไทยนะคะเราก็เลือกพื้นที่ที่อำเภอท่าสองยางเพราะว่าเป็นเขตชายแดนที่ติดต่อไทยพม่าแล้วก็มีการระบาดของมาลาเรียโดยปกติแล้วก็มากที่สุดในประเทศถ้าเราจะกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยเนี่ยเราคงตามรักษาเฉพาะผู้ป่วยหรือคนมีอาการที่มาที่คลินิกไม่ได้แล้วเราคงต้องทำเชิงรุกในการลงพื้นที่แล้วหาอีกว่าใครมีเชื้อแต่ไม่มีอาการเราก็มีงานวิจัยที่ให้นักวิจัยของเราที่เป็นโพสต์ด็อกที่ได้ทุนเทรนนิ่งแกรนด์อันนั้นนะคะก็ลองศึกษาว่าเอ๊ะภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนที่ไม่มีอาการเนี่ยร่างกายทำงานยังไงนะคะทำไมเขาถึงอยู่กับเชื้อได้อย่างมีความสุขและไม่ป่วย
0: ถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนส่วนแรกคือเราต้องเข้าใจพาหะของโรคคือยุงก้นปล่องส่วนที่สองก็คือคนสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือในขณะนี้เนี่ยคือในท้องที่เนี่ยยุงก้นปล่องมีหลายชนิดเรายังไม่ทราบแน่ว่าชนิดไหนในประเทศไทยที่เป็นพาหะหนักในท้องที่ที่เราศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการจับยุงแล้วก็มาตรวจดูว่ายุงเนี่ยเป็นเชื้ออะไรส่วนในส่วนของคนการศึกษาเบื้องต้นของเราเนี่ยทำให้เราทราบว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมาลาเรียที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับจะไม่มีอาการเขาสามารถมีเชื้อเขาไม่ป่วยเขาไม่ไปหาหมอเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็น carrier ที่อยู่ในท้องที่เราก็ต้องพยายามลิงก์กันครับว่าเฮ้ยยุงไหนนะที่เป็นพาหะหลักยุงนี้มีพฤติกรรมอย่างไรเขากัดคนตอนไหนนะครับส่วนคนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่มีเชื้อเนี่ยใครคือคนที่มีเชื้อครับเราไม่สามารถจะไปตรวจเขาได้ตลอดเวลาแต่เราจะสามารถบอกว่าคนที่มีลักษณะหรือการใช้ชีวิตแบบไหนที่มีโอกาสที่จะมีเชื้อและแพร่เชื้อได้

0: เราตรวจเจอเชื้อเนี่ยถ้ายุงมากัดเขาเนี่ยเขาสามารถจะส่งต่อเชื้อไปให้คนอื่นๆในหมู่บ้านได้ไหมเราก็ทำการทดลองโดยเจาะเลือดกลุ่มอาสาสมัครซึ่งไม่มีอาการเนี่ยนะคะแต่ว่ามีเชื้อมาเรียแล้วก็ลองให้ยุงของเรากินในห้องทดลองเจาะเลือดแล้วก็ส่งให้ยุงกินแล้วก็พบว่าประมาณ 5% นะคะของประชากรกลุ่มนี้เชื้อในตัวเขาเนี่ยสามารถติดต่อในยุงได้
1: และข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแนวทางในการควบคุมและกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยจริงๆผมว่าเขาให้ทุนเรามาเนี่ยเพื่อหนึ่งคือสร้างองค์ความรู้ข้อมูลในท้องที่ตามชายแดนไทยพม่าจริงๆแล้วมีไม่เยอะการที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของการระบาดนะครับว่าคนที่มีติดเชื้อแต่ไม่มีอาการจริงๆแล้วมีเยอะประมาณเท่าไหร่คนกลุ่มนี้เนี่ยคือใครนะครับเขามีอาชีพอะไรเขาอายุเท่าไหร่เขาเดินทางไปไหนมาบ้างข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางและนโยบายที่จะควบคุมโรคมาลาเรียข้อสรุปหลักๆที่เราได้ณตอนนี้ก็คือ 1. มีประชากรจำนวนมากที่ติดเชื้ออยู่ในท้องที่และไม่มีอาการ 2. คนเหล่านี้สามารถยุงได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นซอร์สของทรานสมิชชันนะครับเขาไม่มีอาการเขาไม่ไปหาหมอเขาไม่รับการรักษาเพราะเขาติดยุงและยุงก็จะไปติดคนอื่นๆได้นี่คือข้อมูลหลักที่เราได้มาณตอนนี
0: ้โครงการนี้เป็นโครงการที่ศึกษาระบาดวิทยาโดยรวมเลยทีเดียวนะคะเป็นโครงการที่ทำให้อยู่กับพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นโครงการระยะยาวเราก็หวังว่าความรู้ที่เราได้จะไปพัฒนาวิธีป้องกันนะคะแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การระบาดของมาลาเรียยังอยู่ในพื้นที่ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชม

0: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ
4: ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียง่าย
4: เสียหายง่าย
3: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: เวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะด
3: ัง
4: นั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
3: แห้ง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
3: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
3: ้ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
3: แห้ง
4: แต่ข้างในแฉะ
3: อ
4: ่
3: า
4: อันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
3: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
4: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
3: เสียดุลเลย
4: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
3: ้
4: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
3: ผม
4: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
3: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
4: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
3: ๆ
4: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
3: ๆ
4: ไม่ซับซ้อนมาก
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขณะเดียวกันราคาไม่แพงแถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
3: ้
4: สำหรับในประเทศไทยเอง
3: ลิขสิทธิ
4: ์ในประเทศไทยเอง
3: ค
4: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา อยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่า

0: ทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่ร้อยองศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
0: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะส
2: ีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด

0: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
0: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: ซีรีส์หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
0: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
0: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
0: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
1: บ้านยังแบบแต่
0: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
0: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
1: ด
0: ูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
0: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้นั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคลอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคลอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
0: ครับ
1: ช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
0: ยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีดีครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมติว่าเราลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกิน

0: เกินไม่ถึง1 ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละ
1: อื
0: แต่ถ้าเราใช้พวกฟีสดายเนี่ยอาจจะต้องถึง18 ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: ใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเขาเรียกอะไรนะ
0: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
0: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
0: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
1: ้ครับ
0: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ่
0: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
0: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
0: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
0: มน้ำธรรมดา
1: น้ำเลย
0: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
0: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
0: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
0: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
0: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะเดี๋ยว
0: ก็084-347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
0: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
0: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเก่งศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยก็เห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศไรโพสต์แต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: กแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
1: มาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุกครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยยังไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำให้ฟันผุกน้อยคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะแต่หนูคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลย
1: ขนาดนั้นเลย
3: ลูกอมน่าจะฟันผุน้อยกว่าเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสีดำๆแล้วอาจจะติดมันแล้วฟันแบบ
1: เป็นแมงเปล่า
2: หรอแต่หนูคิดว่าช็อกโกแลตเนี่ยน่าจะฟันผุน้อยกว่านะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันหวานมากสงสัยเขาคงจะใส่น้ำตาลเยอะเลยมั้ง
1: อ๋อมีเหตุผลทั้งสองคนเลยค่ะแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะคิดว่ายังไง
4: ลูกอมค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะกว่า
5: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
6: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
7: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
8: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลย

0: โอเคครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปอะคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมสีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
1: นี่ทำอะไรอะคะ
0: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ร
0: ้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตมันตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: ะปัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะปัดยังไง

0: ินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีสันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ถูกก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

ยิ้ม

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรเหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
1: ต้นโกโก
3: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
4: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะ

0: ใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคนก็ลงมือหยอดได้เลยตัดมาเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตรงนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกรบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: หวานไหมนุ่มไหม
1: หวานแข็ง
2: มันเหมือนกับมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
0: เดียว
2: แล้วก็อร่อยมาก
0: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Uh-uh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: นนก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
3: ๆคิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม

0: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
0: เย้ตรวจฟันกันเลย
2: เลย
1: มาค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนทค่ะ
3: ค่ะน้องนนท์กับน้องนทนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
0: นั่งตรงนี้นะ
1: ตรวจฟันแล้ว
3: เชิญน้องนนท์ค่ะ
1: ไปลูกสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
4: น้องนนท์ใช้นั่งเลยลูก
5: จ้ะหมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดถ้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
5: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
5: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู
0: ่อืม
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรกันได้บ้างคร
2: ับ ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เกี้ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะ

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับและพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วล่ะครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองแหละครับว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญ

0: ให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีและช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมู่ที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย

เรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่น

0: ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
1: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่าร
2: อบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะ

0: หยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายโอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งหนึ่งหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบเดิมกับน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุดกลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีเงินบนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวก คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ
1: ้คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

0: ในแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุด
1: กองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการได้พัฒนาสื่อและสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติปริมาณหรือสัดส่วนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีเรียกว่าธงโภชนาการมีลักษณะเป็นธงสามเหลี่ยมกับหัวมีฐานอยู่ด้านบนและปลายสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงปริมาณของประเภทอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวันจากมากไปหาน้อยอาหารหลัก5หมู่ต่างจากคำว่าสารอาหารอย่างไรจากธงโภชนาการอาหารหลัก5หมู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวเผือกมันและอาหารที่ทำจากแป้งเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนธัญพืชแร่ธาตุและวิตามินได้จากผักและผลไม้โปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ปลาไข่นมสาหร่ายธัญพืชไขมันได้จากอาหารประเภทไขมันและอาหารที่ให้รสจัดเช่นเกลือและน้ำตาลแต่ถ้าพูดถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันเราจะรวมน้ำสะอาดเข้าไปด้วยจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเช่นเดียวกับแร่ธาตุและวิตามินสารอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยให้สมองดึงกรูโคสมากระตุ้นทำงานอย่างสมดุลทำให้อารมณ์ไม่แปรปรวนง่ายโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีภูมิต้านทานโรคร่างกายเจริญเติบโตแร่ธาตุวิตามินทำให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยบ่อยลำไส้ทำงานได้ตามปกติส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายผิวพรรณสดใสไขมันให้พลังงานและมอบความอบอุ่นช่วยดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K เพื่อนำไปเสริมสร้างการทำงานของร่างกายปริมาณไม่เพียงพอล่ะจะเป็นอย่างไร
0: อาหาร5หมู่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากในแต่ละวันจึงควรบริโภคให้ได้สัดส่วนเพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนหากกินอาหารไม่ครบ5หมู่แล้วจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิต้านทานต่ำผิวพรรณไม่สดใสและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆได้ที่สำคัญนอกจากจะรับประทานอาหารอย่างครบถ้วนแล้วต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นคันของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและที่ผู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอย89สัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงหลังเทศบาลตำบลกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอร่อยทำเนื้อดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหวาเมาะเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับเขาบอกน้ำซุปนี่คือเด็ดมากตามมาเลยฮะตอนนี้นะฮะอยู่กับซ้อนะครับซ้อก็คือรุ่นที่เท่าไหร
1: ่รุ่นที่2ค่ะ
0: รุ่นที่2แล้ว
1: หลาน
0: เป็นหลานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหวาเมาะก่อนเลยหวาเมาะแปลว่าอะไร
1: หวาแปลว่าป้าค่ะ
0: อ๋อก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะอ่ะเหรอ
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวป้าเมาะ
0: เหรอแล้วป้าเมาะก็คือคนไหนคนนั้นหรือเปล่า
1: คนนั้นค่ะ
0: ใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรเนี่ยเอามาจากไหนจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: แกบอกว่าแกคิดเองทำเองชิมเองอร่อยเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลย
0: อ๋อที่เด็ดของเราเอาน้ำซุปก่อนน้ำซุปของเรานี่เด็ดยังไงจ๊ะ
1: ใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุง
0: แล้วก็ใส่เนื้อลงไป
1: ใส่เนื้อลงไป
0: นานไหม
1: 2-3 ชั่วโมง
0: เราก็จะได้น้ำจากตัวเนื้อออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เราใช้ส่วนไหนอะเนื้อ
1: ติดมันเนื้อน่องแล้วก็มีปอดวัวนิดหน่อยแล้วก็มันลอยมันวัวค่ะมันจะได้ความมันของเนื้อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้น
0: คือนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นนะผมเห็นในป้ายมีคำว่าข้าวมันไก
1: ่ค่ะมีข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่ราคาล่ะครับ
1: ทั้งเนื้อทั้งไก่ข้าวมันเริ่มต้นที่40หมดเลย
0: ค่าพิเศษ
1: ค่าพิเศษ50
0: 50บาทเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ผู้เอาบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อรวมแล้วก็เอาข้าวมันไก่

ที่สั่งมานะครับมีนี่เลยบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งเนื้อแล้วก็จะมีเกาเหลารวมนะครับรวมในที่นี้ของพวกคือมีทั้งเนื้อแล้วก็มีไก่ด้วยเดี๋ยวไก่มาลองชิมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากบะหมี่แห้งก่อนตรงนี้นะครับใส่มาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะครับมีลูกชิ้นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเปื่อยนะครับเครื่องในที่นี่จะมีปอดนะครับเป็นปอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีนี่อีกหนึ่งทีเด็ดนะครับเป็นมันนะครับบะหมี่นะครับตัวบะหมี่นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เหมือนบะหมี่เหลืองที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะออกเส้นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่จะออกหวานหอมแบบหวานจากซีอิ๊วดำเลยนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสของตัวถั่วลิสงได้เคี้ยวหน่อยนะครับตัวเนื้อนะครับก็